0: นาชาติหรือฟีฟ่าของจานนี่อินฟานติโนสำหรับวาระปี 2027-2031 ต่อจากสมาคมลูกหนังแห่งเวลหรือ FAW ที่ประกาศหยุดยืนอย่างเป็นทางการไปก่อนหน้านี้โดยสมาคมลูกหนังแห่งเวลกลายเป็นองค์กรลูกหนังแห่งชาติรายแรกที่ประกาศถอนการสนับสนุนอินฟานติโนซึ่งให้เหตุผลว่าได้สูญเสียความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของประธานฟีฟ่าทั้งด้านธรรมาภิบาลกระบวนการทำงานภาวะผู้นำค่านิยมการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการสื่อสารและการตัดสินใจผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีนัดที่3เมียนมาที่เหลือ10คนชนะสปป.ลาวที่เหลือ10คนเท่ากัน7-2ฟิลิปปินส์แพ้ทีมช้างศึกไทย0-1ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดแรกคู่ที่น่าสนใจมอนบี้แพ้สโลวานบราติสราว่า1-2เลฟกี้โซเฟียชนะไครัตอามาตี้1-0อูนิยงแซงเกลุสเสมอโบโดกิม3-3สปาร์ตาปรากชนะโอลิมปิกลียง2-1และผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบ3นัดแรกแชมร็อกโรเวอร์ชนะเอ็กลาเทียโรโกไซ3-1สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ลองหยิบยื่นความสุขในตัวคุณเพื่อแผ่ให้คนรอบข้างแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขสร้างมิตรภาพที่สวยงามได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

องทัพบกตอบโต้กลับรายงานผู้แทนพิเศษ UN ย้ำประเทศไทยไม่ใช่ผู้ริเริ่มความขัดแย้งแจงข้อเท็จจริงประเด็นผู้พลัดถิ่นและแรงงานกัมพูชาต้องยอมรับความจริงและหยุดบิดเบือนข้อมูลทำลายภาพลักษณ์ของประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียแลกเปลี่ยนมุมมองสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาครวมถึงสถานการณ์ชายแดนยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศของทั้งสองชาติไทยลาวระดับพื้นที่จัดกำลังพลลาดตระเวนร่วมกันบริเวณแนวเขตหลักแดนไทยลาวหลักที่ 3-17 ถึง 3-18 บ้านห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเพื่อบูรณาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อิหร่านยกเลิกแผนโจมตีแก้แค้นหลังเคียบยอมรับขอโทษเหตุโจมตีเรือในแคสเปียนคลังขีปนาวุธสกัดกั้นและระบบป้องกันของสหรัฐอเมริกาลดลงมากกว่า 50-80% จากการใช้ในสงครามอิหร่านคาดว่าต้องใช้เวลานานกว่าจะฟื้นฟูกลับมาเท่าเดิมพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญทรงบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายคุณผู้ฟังด้วยบทเพลงที่ทรงคุณค่ามีความหมายแล้วก็ไพเราะมากๆครับอาจารย์สุธีเช้านี้ครับ
0: ชื่อเพลงรั้วแดงกำแพงเหลืองมีความหมายถึง
1: ครับ
0: โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านั่นเองนะครับบางท่านที่ผ่านมาทางกองบัญชาการกองทัพบกก็เห็นรั้วแดงกำแพงเหลืองเช่นเดียวกัน
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับซึ่งเป็นที่ตั้งเดิมของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านั่นเองแล้วเสียงร้องหรือบทเพลงนี้เราได้ยินมานานเหมือนกันพอจะทราบไหมฮะที่มาที่ไป
1: ก็เป็นบทคำร้องนะครับคำร้องเนี่ยแต่งโดยคุณทราตรีหรือว่าสมศักดิ์เทพานนท์นะครับแล้วก็ทำนองเนี่ยโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับ
0: ฮะครูเอื้อสุนทรสนานก็คือวงดนตรีสุนทรภพใช่ไหม
1: นะครับขับขานผ่านการเวลามาเนิ่นนานคุณผู้ฟังครับแล้วก็ต้นฉบับขับร้องโดยคุณวินัยจุรบุษปะเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ก็วันนี้ถือว่าเป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเราก็หยิบยกนำมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับ
0: ครับทุกปีนะครับวันที่5สิงหาคมก็จะมีการจัดงานนะครับเป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือโรงเรียนจปร.นั่นเองนะครับที่เราสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเพิ่งจะไปทัศนศึกษากันมา
1: ล่าสุด
0: เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำเนิดนะครับที่เริ่มต้นนั้นบริเวณพระราชวังสรานรมนะครับเมื่อวันที่5สิงหาคม2430ต่อมาเมื่อปี2451ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายที่ตั้งโรงเรียนในร้อยชั้นมัธยมมาอยู่ที่ถนนราชดำเนินนอกเนื่องจากมีผู้นิยมเข้ามาเรียนจำนวนมากแล้วก็สถานที่เดิมนั้นก็คับแคบจนกระทั่งในปี2523พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่บริเวณเขาชะโงกจังหวัดนครนายกด้วยเหตุที่สถานที่ตั้งเดิมเนี่ยแออัดประกอบกับสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยในการฝึกศึกษาในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพลเอกหญิงสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่5สิงหาคม2524และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าแห่งนี้เมื่อวันที่5สิงหาคม2529ยังความปลาบปลื้มแก่บรรดานักเรียนในร้อยศิษย์เก่าแล้วก็กำลังพลของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
1: ครับก็โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจริงๆแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้งแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เริ่มจากการใช้ชื่อคเดสกูนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนให้เหมาะสมได้แก่โรงเรียนทหารสรานรมโรงเรียนสอนวิชาทหารบกโรงเรียนทหารบกโรงเรียนในร้อยชั้นประถมและโรงเรียนในร้อยชั้นมัธยมโรงเรียนในร้อยทหารบกโรงเรียนเทคนิคทหารบกนะครับอันนี้คือชื่อที่มีการเปลี่ยนมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีการพัฒนามาโดยลำดับจนกระทั่งเมื่อวันที่1มกราคมปี2491นะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้มีการขนานนามโรงเรียนในร้อยทหารบกว่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าแล้วก็ต่อมาในปี2493 2ปีให้หลังถัดมานะครับพระองค์ได้พระราชทานตราอามหรือว่าตราแผ่นดินในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้ใช้เป็นตราประจำโรงเรียนแล้วก็ให้ใช้เป็นเครื่องหมายเหล่าและสังกัดของนักเรียนในร้อยด้วยครับ
0: โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับยุคสมัยนับตั้งแต่หลักสูตรการศึกษาวิชาสามัญและวิชาทหารหลักสูตรตามแนวทางของโรงเรียนโพลีเทคนิคประเทศฝรั่งเศส5ปีหลักสูตรตามแนวทางของโรงเรียนในร้อยทหารบกเวสต์พอยต์ประเทศสหรัฐอเมริกา5ปีเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของกองทัพบกและมติคณะกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาของกองทัพบกซึ่งเมื่อจบการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรในสาขาวิชาที่เลือกศึกษาเช่นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาสาขาวิศวกรรมโยธาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารสาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีEnglish Program นะครับหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาและได้เป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกครับ
1: ครับก็ต่อมานะครับเมื่อวันที่5สิงหาคมในปี2553นะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์มีพระบรมราชโองการนะครับแต่งตั้งให้พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครับ
0: ครับเมื่อวานนี้พลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยคุณอิสรีบุญยะประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่3ก็ได้นำศิษย์เก่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาทางทหารอันทรงเกียรติและร่วมสืบสานอุดมการณ์แห่งการรับใช้ชาติด้วยคุณธรรมและจิตสาธารณะโดยจัดกิจกรรมถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรณโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมจักรวิทยาอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกครับ
1: ครับก็มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับมีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ที่จำเป็นแล้วก็ของขวัญแก่นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกประชานุกูลนะครับปัญญานุกูลขออภัยนะครับเพื่อเป็นการสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขแล้วก็เป็นการสร้างกำลังใจให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนด้วยนะครับโดยมีศิษย์เก่าจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงตรงนี้ก็แสดงออกถึงความสมัครสมาสามัคคีของนักเรียนของอดีตศิษย์เก่าเนี่ยนะครับของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่ก็ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ของโรงเรียนจปรที่มุ่งปลูกฝังให้นายทหารเป็นผู้ที่มีความเสียสละมีจิตอาสาพร้อมอุทิศตนเพื่อเป็นประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ประชาชนครับ
0: และที่จังหวัดราชบุรีครับพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างพร้อมด้วยศิษย์เก่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะครับก็ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและก็แสดงความกตัญญูกตเวทีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าสถาบันอันทรงเกียรติที่เป็นแหล่งบ่มเพาะผู้นำของกองทัพบกไทยมานานมากกว่า1ศตวรรษตลอดระยะเวลา139ปีนะครับโรงเรียนในร้อยพระจุลจุลจอมเกล้าแห่งนี้ก็ได้หล่อหลอมในทหารด้วยอุดมการณ์แห่งความเสียสละ
1: ครับ
0: ความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีและก็ยังมุ่งมั่นที่จะผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณลักษณะตามที่กองทัพต้องการเรียกว่าเป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักเลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: มีความเป็นสุภาพบุรุษนักรบนักพัฒนาเป็นผู้นำที่ยึดมั่นในอุดมการณ์เทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มุ่งพัฒนากองทัพและประเทศชาติพร้อมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยครับ
1: ครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับช่วงเช้าอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับที่เขาชะโงกนะครับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าก็บรรยากาศน่าจะคึกคักกันเลยทีเดียวเนี่ยนะครับมีทั้งในส่วนของผู้บังคับบัญชานะครับแล้วก็ในส่วนของอดีตนักเรียนจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าแล้วก็นักเรียนปัจจุบันด้วยนะครับ ก็จะมีการร่วมพิธีกันซึ่งสำหรับในวันนี้นะครับประธานองคมนตรีผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็ศิษย์เก่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าก็จะเดินทางไปที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเขาชะโงกจังหวัดนครนายกนะครับร่วมพิธีวางผ่านพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนและร่วมรับเสด็จพลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทูลกระหม่อมอาจารย์นะครับซึ่งจะเป็นองค์ประธานในพิธีถวายสังฆทานและงานเลี้ยงถวายพระกยาหารกลางวันณโรงเลี้ยงนักเรียนในร้อยจปรนะครับซึ่งในช่วงบ่ายก็จะมีการจัดงานรั้วแดงกำแพงเหลืองมีพิธีมุทิตาจิตอดีตครูอาจารย์และนายทหารปกครองของโรงเรียนในร้อยจปรด้วยครับ
0: ครับนี่นะฮะก็เป็นวันที่ชาวรั้วแดงกำแพงเหลืองนะครับรวมไปถึงศิษย์เก่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทุกนายนะครับก็คงจะได้มีกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่5นะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพันกบจำนวน 100,000 9,600 ตัวแก่ผู้แทนส่วนราชการสถานศึกษากำลังพลและประชาชนเพื่อนำไปใช้เป็นแหล่งอาหารสำหรับการบริโภคตลอดจนส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนครับ
1: กับก่อนในการนี้นะครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ท่านเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพันกบแล้วก็เป็นผู้แทนมอบพันกบพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากจังหวัดต่างๆด้วยนะครับซึ่งมีการจัดขึ้นที่บริเวณพระพลาทรงงานศูนย์ผลิตพันปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับบรรยากาศเนี่ยเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของผู้ร่วมงานผู้ร่วมพิธีทุกส่วนเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ต่างพร้อมใจกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่กรมสมเด็จพระเทพพระองค์ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรนะครับและทรงพระราชทานโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการส่งเสริมด้านการเกษตรการประกอบอาชีพการพระราชทานพันกบในครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังเป็นพระราชดำริที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีแหล่งอาหารแล้วก็เป็นโปรตีนที่สำคัญมีคุณค่าทางโภชนาการด้วยแล้วก็การเพาะเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงง่ายนะครับในครัวเรือนก็เลี้ยงได้นะครับลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ต่อยอดเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วยแล้วก็เป็นการสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงการพึ่งพาตัวเองเพื่อไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงครับ
0: ครับโครงการดังกล่าวนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์และพระเมตตาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติโดยเฉพาะการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพการมีอาหารที่เพียงพอและก็การเสริมสร้างความมั่นคงของชุมชนซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วก็ยังคงเป็นแบบอย่างแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ
1: ครับแล้วก็อีกหนึ่งหน่วยนะครับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3นี้ก็ประกอบพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักกระเจี๊ยบเขียวนะครับจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเช่นเดียวกันนะครับเมล็ดพันธุ์อันทรงคุณค่านี้นะครับผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริโดยกำลังพลแล้วก็เจ้าหน้าที่ของโครงการทหารพันธุ์ดีกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3เนี่ยเขาก็จะมีการนำไปปลูกในพื้นที่ครัวเรือนของเขาต่อไปเนี่ยนะครับเพื่อจะได้เป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืนแล้วก็เมื่อปลูกแล้วนะครับมีการกระจายสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายอีกด้วยครับ
0: ครับนี่เรียกว่าโครงการต่อไปก็คือเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับในโซนอีสานเหนือนั่นเองนะครับช่วงนี้ฝนก็ตกลงมานะฮะอย่างเขาเดือน6ฝนก็ตกพรำๆแต่ตอนนี้ก็เดือน8แล้วนะ
1: เดือน8ต้องมีกบร้องใช่ไหมครับในนี
0: ้ก็ยังมีกบร้องอยู่นะครับเพราะฝนตกเกือบทุกวันเลยนะครับ
1: ครับ
0: ทักทายคุณผู้ชมนะฮะที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยนะครับในขณะนี
1: ้ครับก็คุณรัตนาสีมะนะครับคุณนิตยาบางกรวยคุณนิ่มจันทสิงห์นะครับ
0: ครับ
1: คุณดวงลักษณ์หนองบัวล่างเนี่ยนะฮะ
0: คุณสวัสดิ์ชาดา
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็สังเวียนศรีสุขจากจังหวัดน่านด้วยนะฮะ
1: ครับคุณโอ๊ตพิชิชัยนะครับแล้วก็คุณธิดาโตมาทักทายกันเข้ามาแล้ว
0: คุณสุบินคุณบัวลอยเนี่ยเข้ามาแล้วนะฮะ
1: ครับผม
0: นะครับอ่ะท่านอยู่จังหวัดไหนอยู่ประเทศไหนนะครับก็แจ้งผลการรับชมรับฟังกันได้นะครับเพราะว่าต่างประเทศนี่ก็ติดตามรายการเราอยู่เหมือนกันนะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็ส่งกำลังใจมาให้พี่ๆทหารได้เลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้วยจิตอาสาศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค2ได้จัดกิจกรรมการฝึกทบทวนงานด้านจิตอาสาของจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค2รุ่นที่1ถึงรุ่นที่6นะครับเพื่อทบทวนองค์ความรู้ยกระดับทักษะการปฏิบัติงานจริงแล้วก็เสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพณสโมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาครับ
1: ครับก็มีทางด้านของพลโทวีรยุทธ์รักษินแม่ทัพภาคที่2นะครับแล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค2ท่านเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับท่านกล่าวพบปะทักทายนะฮะแล้วก็มีการกล่าวแสดงความชื่นชมแล้วก็ขอบคุณจิตอาสาทุกนายที่ได้ทำหน้าที่เป็นแกนหลักสำคัญท่านว่าอย่างนั้นนะครับในการขับเคลื่อนงานด้านจิตอาสาพระราชทานพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งก็มีการดำเนินการกันมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค2ค่ายกฤษศรีวราจังหวัดสกลนครครับ
0: ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเวลาที่ประชาชนต้องเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบตัวในชายแดนไทยกัมพูชาและสาธารณภัยต่างๆนะครับจิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานก็ได้เข้าไปมีบทบาทสำคัญนะครับในการดูแลประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการบรรเทาความเดือดร้อนและการเยียวยาฟื้นฟูจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีนับเป็นประจักษ์พยานแห่งความเสียสละและนำความอุ่นใจมาสู่ประชาชนในยามวิกฤตอย่างแท้จริงครับ
1: ครับก็ที่น่าสนใจท่านมอบแนวทางการปฏิบัติให้กับจิตอาสา904นะครับ3ประการให้ยึดมั่นปฏิบัติร่วมกันอย่างแรกก็คือการรักษามาตรฐานแล้วก็การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับ2คือการถักทอเครือข่ายให้เหนียวแน่นแล้วก็3คือการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสร้างประโยชน์ให้ได้อย่างแท้จริงนั่นเองครับ
0: ครับศูนย์บริการจิตอาสาพระราชทานภาค2ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของจิตอาสา904อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานพระราชปณิธานปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และเป็นที่พึ่งของประชาชนสืบไปครับ
1: ครับก็ถ้าใครรับฟังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับอยากจะให้สวิตชิ่งเข้ามาดูที่เพจ Army Radio
0: ครับ
1: เพราะว่าข่าวต่อไปเนี่ยเราจะพาขึ้นเหนือนะครับไปที่จังหวัดน่าน
0: ครับ
1: ไปดูวิถีตั้งแต่โบราณของเราเลยครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังการลงแขกดำนาดำข้าวปลูกกล้าเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ลงแขกนี่ไม่ต้องไปถึงอินเดียนะ
1: ไทยก็ลงได้อาจารย์นะครับเอาไปดูการดำนากันหน่อยนะคุณสมโพศโอเคขึ้นภาพมาแล้วเนี่ยนะครับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32ในพื้นที่ของอำเภอสองแควจังหวัดน่านเนี่ยนะครับเขาก็ไปช่วยเกษตรกรในการดำนาซึ่งเป็นวิถีอัตลักษณ์ของเราเนี่ยตั้งแต่มาตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วเนี่ยนะครับก็ช่วยพี่น้องประชาชนนะครับลดในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายด้านการจ้างแรงงานเกือบ10ไร่ด้วยกันนะครับหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินกันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะ
0: ใช่เลยฮะ
1: แต่ดูบรรยากาศไม่น่าจะร้อนเท่าไหร่นะครับอาจารย
0: ์ครับกลิ่นโคลนมีแต่สาบควายน่าจะไม่มีแล้วไม่เห็นควายเลยเดี๋ยวนี้เขามีควายเหล็กนะ
1: อ๋อเดี๋ยวนี้ควายเหล็กนะครับก็ลดในเรื่องของการใช้พลังงานสัตว์เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าพิธีวิธีนี้นะครับก็ดำเนินการร่วมกันนะครับทหารกับพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามีความกลมเกลียวกันนะครับแล้วก็หน้าเก็บเกี่ยวหน้าดำนาหว่านไทยเขาก็มาช่วยกันแบบนี้นะครับเป็นสีสันที่อยากนำมาฝากกันนะครับเป็นภาพน่ารักด้วยอบอุ่นหัวใจเหลือเกินครับ
0: บ้านไหนเนี่ยบ้านสะเกินเหรอ
1: ฮะเนี่ยนะครับก
0: ็
1: ช่วยกันนะคุณผู้ฟังอาจารย์ครับ
0: อยู่ที่ตำบลยอดอำเภอสองแควจังหวัดน่านนะครับ
1: ครับ
0: ไปดูเหตุการณ์จังหวัดชายแดนใต้นะครับเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 18:45 นาทีเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์ของเจ้าหน้าที่บริเวณพื้นที่ตำบลดุสงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าควบคุมพื้นที่พร้อมดำเนินการตรวจสอบจุดเกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เร่งสอบสวนสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็รายละเอียดของเหตุการณ์อย่างรอบด้านครับ
1: ครับก็ทางด้านของพลตรีกรกฎผู้ช่วยรองแม่ทัพภาคที่4และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับท่านกล่าวถึงข้อวิจารณ์ข้อบกพร่องด้านการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านบอกอย่างนี้ว่าต้องเข้าใจบริบทของผู้ก่อเหตุความรุนแรงซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยไม่รู้จักกันแล้วก็มีการแยกส่วนระหว่างคนส่งอาวุธกับการปฏิบัติการเพื่อการตัดตอนเนี่ยเขามีการวางแผนมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของอย่างไรก็ตามงานข่าวนะครับสามารถที่จะระบุพื้นที่แนวโน้มที่เกิดเหตุได้ในระดับหนึ่งแล้วก็การปฏิบัติการไล่ล่าที่ผ่านมาเนี่ยส่งผลทำให้ผู้ก่อเหตุรวมตัวกันไม่ได้แล้วก็ต้องแยกตัวหนีทำให้งานด้านการข่าวเนี่ยจะต้องมีความต่อเนื่องครับ
0: ครับก็ยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่เพียงพล้ำในบางครั้งแต่ว่าประชาชนเองก็ยังมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในการปฏิบัติภารกิจในการเฝ้าระวังป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นครับ
1: ครับก็สำหรับเป้าหมายยุทธศาสตร์นะครับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี66ถึงปี2570เนี่ยนะครับ70นะฮะเป็นการส่งต่อเป็นการส่งคืนพื้นที่ให้ฝ่ายปกครองแล้วก็พลเรือนได้ดูแลเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการบูรณาการกับทุกฝ่ายร่วมกันยืนยันนะครับว่าการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาประสานกันแล้วก็มีความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นนะครับในพื้นที่ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีเสมอมาครับ
0: ครับด้านรองโฆษกกรมโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพันเอกวริชชอบชูผลก็เปิดเผยนะครับกรณีข่าวที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบจนมีผู้เสียชีวิต2นายและมีผู้ต้องหารายหนึ่งมอบตัว พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายนั้นยังไม่เป็นความจริงนะฮะ
1: ครับ
0: พร้อมให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักทั้งนี้จากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สามารถยึดอาวุธปืนของกลางได้2กระบอกนะครับ
1: ครับแล้วก็ต้องล้ำลากันด้วยภาพที่คณะทำงานด้านกรนะครับพลโทชาญชัยร่มเย็นได้มีการตรวจการเตรียมความพร้อมบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่กองทัพภาคที่1ที่จังหวัดราชบุรีคงต้องล้ำลากันเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอาจารย์สุธีครับ
0: ครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ์เขตขามคือมือ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปากคนยาวกว่าปากกาครับปากคนยาวกว่าปากกาคำนินทาเดินทางได้เร็วนักเพียงซุบซิบเท่านั้นพลันแน่นหนักต่างทึกทักเป็นจริงจังโอ้วังเวงน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปากคนยาวกว่าปากกาความหมายก็คือคำนินทาหรือคำพูดที่พูดต่อๆกันไปมักจะไปได้รวดเร็วไปได้ไกลยิ่งกว่าข้อความที่เขียนซึ่งปัจจุบันบัดนี้การใช้สื่อในทางออนไลน์ซึ่งก็จะมีการแชร์การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องในลักษณะของการนินทาหรือที่เรียกกันว่าเมาพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้ในแง่ลบในด้านที่ไม่ดีคนผู้มาอ่านมาเสพข้อมูลข่าวสารก็พลันทึกทักนึกเอาว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้ผู้ที่ถูกพาดพิงผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงการพูดต่อการซุบซิบนินทาหรือการแบ่งปันข้อมูลในลักษณะของการไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบหรือไร้วิจารณญาณในการคิดนึกตรึกตรองจะส่งผลทำให้ได้รับผลกระทบทั้งต่อผู้ที่ถูกพาดพิงถึงทั้งตัวผู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเองด้วยไปอย่างรวดเร็วมีคนมารับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ถือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นสำเร็จผลแต่ความสำเร็จผลนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดโทษเกิดภัยและที่สำคัญผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเวลาที่จะบอกต่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามโปรดระวังให้จงหนักว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แม้เป็นเรื่องจริงจะมีประโยชน์อะไรหรือไม่ในการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นหากส่งผลเกิดเป็นความเกลียดชังหรือเสียสามัคคีต่อกันก็เป็นสิ่งที่ไม่บังควรนี่เป็นสำนวนไทยที่ชวนให้คิดนะครับปากคนยาวกว่าปากกาสวัสดีครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โหยังไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
6: เร่งรีบต้องมี
7: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: เช้านี้ต้องจับตาการแต่งตั้งขออภัยค่ะการเสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ต่อที่ประชุมครม.รวมถึงความคืบหน้าทุจริตสอบท้องถิ่นปี68ซึ่งช่วงบ่ายจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้หลังกลับจากประเทศอินโดนีเซียเมื่อวานนี้โดยมีวาระที่น่าสนใจติดตามการเสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนนายวุฒิไกรที่จะเกษียณอายุราชการสิ้นเดือนกันยายนนี้ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นปี2568วันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นช่วงบ่ายเพื่อสรุปผลการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนก่อนเสนอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางรับทราบในวันพรุ่งนี้และจะส่งเรื่องไปยังกจังหวัดทั่วประเทศรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นสังกัดเพื่อดำเนินการถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้องออกจากตำแหน่งขณะที่เรื่องของมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดรัฐบาลเปิดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะสรุปรวบรวมความเห็นทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะเสนอต่อที่ประชุมช่วงกลางเดือนนี้พี่ชายของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาลุนโซโลที่พบเสียชีวิตในประเทศจอร์เจียแจ้งผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าร่างของฮาลุนจะออกเดินทางจากประเทศจอร์เจียในวันนี้และมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยวันพรุ่งนี้และติดตามกรณีการตรวจสอบการหาสาเหตุเรื่องของดินทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่กระจายทั่วไร่อ้อยและที่นาในพื้นที่ตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น

0: นายกอบต.ได้ประสานนักธรณีวิทยาลงพื้นที่เพื่อพิสูจน์สาเหตุในวันนี้ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: ส่วนความคืบหน้าเหตุดินทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่กระจายทั่วไร่อ้อยที่นาในพื้นที่ตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นล่าสุดกรมทรัพยากรธรณีโดยสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต2ได้รับแจ้งจากพื้นที่ดังกล่าวแล้วพร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าตรวจสอบในเวลา10นาฬิกาวันนี้ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ที่เกิดหลุมยุบซ้ำซากและกองเทคโนโลยีธรณีกรมทรัพยากรธรณีจะเข้าดำเนินการสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อกำหนดขอบเขตโพรงดินและพื้นที่เสี่ยงต่อการยุบในอนาคตปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว
2: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
5: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
9: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 081 081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
2: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเหล้าดนดริงค์ครับโทร02-379-1020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของท่านบ้าง

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ
8: ์แม่แม่
9: แจ
8: ้มีเสียมบ่ยืมเสียมเนี่ย
9: เอาไปให้หยังเหรอพ่อ
8: มาสิพากันไปขุดแย่
9: ว้า

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์พ่อแม่พี่น้องครับทอดกฐินปีนี้นะครับกระผมขอทำบุญด้วยใจเต็มร้อยของผมเลยครับ
2: ปึ้มปึ้มเดี๋ยวๆๆหักค่าน้ำแข็งไป5โซดาไป10กับแก้ม3อย่างอย่างละ10รวมไป30เหล้าอีกกลม40ตัวลูกอมยาดมมาจิ้มฟันอันนี้ไม่คิดดีกว่า
1: เดี๋ยวๆครับสรุปแล้วผมไม่เหลือบุญอะไรเลยเหรอครับ
2: ครับไม่เหลืออะไรเลยได้บุญไม่เต็ม 100% หรอกถ้ากินเหล้าในงานบุญกฐินปลอดเหล้าเราทำได้สสส
3: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส
4: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5: ก้มหัวใช้ได้กี่ความหมายก้มหัวหรือก้มศีรษะหมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเช่นเวลาเดินผ่านต้นไม้ตรงหน้าบ้านต้องก้มหัวลงหน่อยนะระวังจะชนกิ่งไม้คำว่าก้มหัวหรือก้มศีรษะมักใช้หมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเพื่อแสดงกริยาเคารพเช่นเขาก้มศีรษะลงคารวะอย่างนอบน้อมเวลาไหว้ผู้ใหญ่ต้องก้มหัวลงด้วยจึงจะเหมาะสมก้มหัวใช้เป็นสำนวนหมายถึงยอมอ่อนน้อมยอมคารวะยอมรับนับถือเช่นฉันจะก้มหัวให้ก็เฉพาะแต่คนดีมีคุณธรรมเท่านั้น
4: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-356-0466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ทะลุเป้าทำได้กว่า141ล้านแคลอรี่เตรียมจัดมหกรรมรวมพลังคนไทยเฉลิมพระเกียรติปิดโครงการอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามสุขพัชราศัย9สิงหาคมนี้คุณประวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ตามโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจัดมหกรรมรวมพลังคนไทยเฉลิมพระเกียรติ74พรรษา74วัน74ล้านแคลอรี่ภายใต้แนวคิดรวมพลังคนไทยขยับกายพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ณสนามสุพัชราศัยพร้อมทั้งถ่ายทอดสดไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอซึ่งจะช่วยลดปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจถือเป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในระยะยาวจากข้อมูลวันที่20กรกฎาคมมีคนไทยจากทั่วประเทศรวมสะสมแคลอรี่ผ่านแอปพลิเคชันก้าวท้าใจทั้ง13เขตสุขภาพร่วมใจกันทุบสถิติทะลุเป้าไปแล้วกว่า141ล้านแคลอรี่ซึ่งเกินจากเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้74ล้านแคลอรี่ปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปะชัยค่ะ
5: รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเผยว่าการหารือระหว่างผู้แทนเจรจาโอมานกับอิหร่านเรื่องการเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญขณะเดียวกันรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุว่าข้อตกลงอาจบรรลุผลเร็วที่สุดภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ขณะที่แหล่งข่าวทางการทูตในอิหร่านระบุไปในทิศทางเดียวกันว่ามีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุข้อตกลงในเร็ววันนี้กระแสข่าวเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มูซทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสลดลงแต่ระดับ75ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงต่ำกว่า80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3สัปดาห์ปิดท้ายที่รัฐมนตรีมหาไทยของชาติสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งประชุมกันที่เบลเยียมได้เรียกร้องให้ดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดในการปราบปรามเครือข่ายลักลอบขนผู้อพยพและยกระดับนโยบายส่งตัวผู้อพยพผิดกฎหมายกลับประเทศต้นทางหลังเกิดวิกฤตผู้อพยพกว่า 70,000 คนหลั่งไหลเข้ามาที่เมืองเซลตาของสเปนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสร้างความหวั่นวิตกไปทั่วภูมิภาคอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
6: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาสถานการณ์เหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่น

0: กินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
0: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
0: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้ว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีซะนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
3: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
3: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
2: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
3: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
8: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
10: ตามค่ะ พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
11: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
12: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
13: ์เลอาสบู่สมุนไพรเลอา

0: สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: รัฐบาลสั่งรับมือฝนหนักช่วงเดือนสิงหาคมเร่งระดมเครื่องจักรเข้าจุดเสี่ยงพร้อมตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือ24ชั่วโมงและบริหารจัดการน้ำเตรียมสำหรับฤดูแล้งคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลห่วงใยต่อสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในเดือนสิงหาคมจึงได้มีการบูรณาการการทำงานบริหารจัดการเชิงรุกและเตรียมความพร้อม24ชั่วโมงวางแผนบริหารจัดการน้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะเพื่อติดตามปริมาณฝนและสถานการณ์แบบเรียลไทม์ข้อมูลปัจจุบันพบว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 43,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 57% ของความจุซึ่งยังสามารถรองรับน้ำหลากได้อีกประมาณ 33,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งกรมชลประทานของกระทรวงเกษตรจะมีการจัดการอย่างสมดุลสอดคล้องกับปริมาณฝนในพื้นที่เพื่อรองรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝนขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาน้ำต้นทุนไว้ในช่วงฤดูแล้งด้วยทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าฝนจะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่ 3-10 สิงหาคมจึงได้เตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องสูบน้ำรวมไปถึงเครื่องจักรกลหนักเข้าประจำจุดเสี่ยงริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์24ชั่วโมงอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยมีฝนเพิ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉลี่ยทุกภาคฝนตกยาวถึง9สิงหาคมโดยคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขณะที่พายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนคูจิระแล้วและกำลังเคลื่อนไปทางตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยส่วนราคาทองเช้านี้เปิดตลาดรับปรับตัวขึ้นแรง400บาทส่งผลให้ราคาทองแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ 64,300 บาทขายออกที่บาทละ 64,500 บาททองรูปพรรณรับซื้อที่บาทละ 63,020 บาท12สตางค์ขายออกที่บาทละ 65,300 บาทคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับโรคงูสวัดเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
3: คู่มือสุขภาพ
4: งูสวัดเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งเป็นไวรัสตัวเดียวกับที่ทำให้เราเป็นโรคอีสุกอีใสในวัยเด็กแม้ว่าอีสุกอีใสจะหายแล้วแต่ไวรัสยังแฝงตัวอยู่ในร่างกายโดยไปซ่อนอยู่ที่ปมประสาทและเมื่อร่างกายอ่อนแอหรือภูมิต้านทานลดลงไวรัสก็จะกลับมาก่อโรคอีกครั้งในรูปแบบของงูสวัดอาการที่อาจเป็นสัญญาณของโรคงูสวัดควรสังเกตและรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับการดูแลที่เหมาะสมมีดังนี้ปวดแสบปวดร้อนก่อนผื่นขึ้นเริ่มด้วยอาการปวดแสบหรือปวดลึกบริเวณผิวหนังโดยมักเกิดขึ้นตามแนวบริเวณประสาทและเกิดก่อนที่จะเห็นเป็นผื่นหรือตุ่มน้ำมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายตุ่มน้ำใสจะขึ้นเรียงตัวตามแนวเส้นประสาทเช่นบริเวณลำตัวหรือใบหน้ามักเกิดขึ้นซีกใดซีกหนึ่งไม่ลามทั้งสองข้างอาการปวดยังคงอยู่แม้ผื่นจะหายไปโดยเฉพาะในผู้สูงอายุอาการปวดหลังผื่นหายอาจอยู่ได้นานเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนเรียกว่าภาวะปวดประสาทหลังแผลหายควรรีบปรึกษาแพทย์เมื่อสงสัยว่าเป็นโดยเฉพาะผู้สูงอายุหากมีอาการคล้ายกับงูสวัดควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยแต่เนิ่นๆเพื่อรับการรักษาและลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
5: ผิดพลาดเป็นเรื่องปกติแต่ผิดแล้วควรปรับปรุงแก้ไขให้ทุกอย่างพัฒนาให้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุน

0: ายไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
0: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ตอนที่3พอประมาณอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันคือพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวรับมือไหวโดยไม่เครียดมากแล้วก็มีทิศทางของตัวเองเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: มีคนมากมายนะคะฝันอยากทำธุรกิจของตนเองซึ่งไม่ว่าใครก็ฝันได้ค่ะแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อลงมือทำแล้วเราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนอันสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้มีการดำเนินกิจกรรมในชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปใช้ความรอบรู้รอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงและไม่เบียดเบียนใครเพื่อให้ชีวิตมีทั้งความสำเร็จที่ยั่งยืนและความสุขที่แท้จริงค่ะการเรียนรู้วิธีคิดวิธีปฏิบัติของบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นจำกัดผู้ผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพเช่นทุ่งแสงตะวันคนเก่งหัวใจแกร่งให้ข้อคิดที่ดีกับเรานะคะคุณนิรมนเมธีสุวกุลหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแห่งนี้จะมาบอกเล่าประสบการณ์การทำธุรกิจที่ไม่เพียงแค่มีความฝันแต่ต้องวางพื้นฐานหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่จะทำค่ะ
2: มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักสื่อสารมวลชนตั้งแต่เรียนมัธยมปลายอะฮะแล้วก็ทำทุกวิถีทางที่คิดว่าจะทำยังไงนะเราถึงจะเตรียมตัวเป็นผู้สื่อข่าวเป็นคนทำงานด้านสื่อมวลชนที่ดีมีคุณภาพแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวได้ก็เริ่มต้นทำงานเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็มาเรียนรู้การทำข่าวโทรทัศน์ทำรายการโทรทัศน์แรกๆก็เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทนะคะพอทำไปเข้าก็วิชาแก่กล้าเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราจะทำตามความฝันจริงๆล้วนๆเลยเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอาจจะต้องมีบริษัทของตัวเองขึ้นมาตั้งบริษัทขึ้นเพื่อที่จะไปเจรจาธุรกิจการตลาดการขายเจรจาสถานีเนี่ยฮะตอนเริ่มทำธุรกิจก็ลำบากมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเรื่องการจัดตั้งองค์กรหรือการลงทุนเราเรียนที่จะเป็นลูกจ้างในองค์กรต่างๆที่เขาทำงานอยู่แล้วก็เลยต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมปรึกษาอาจารย์ปรึกษาเพื่อนๆที่เขาทำธุรกิจไปก่อนหน้าเราแล้วมีการวางโครงสร้างการจัดการทางด้านงานบัญชีภาษีเขาเสียกันยังไงอะไรต่อมีอะไรสารพัดเลยนะคะช่วงปี2ปีแรกของการทำธุรกิจเนี่ยเรียนรู้ทดลองผิดลองถูกหลายอย่าง
3: ความยากลำบากในการทำธุรกิจเป็นธรรมชาติของงานที่ต้องเผชิญนะคะแต่หากรู้เท่าทันเราจะรับมือและแก้ปัญหาต่างๆได้ค่ะบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นประกอบด้วยเพื่อนผู้ร่วมก่อตั้ง3คนคือคุณนิรมนเมธีสุวกุลคุณยุภาเพชรฤทธิ์และคุณสุริยนต์จองลีพันธ์ซึ่งก็มักมีคำเตือนในวงการธุรกิจซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเพื่อนไม่ควรทำธุรกิจร่วมกันแต่สำหรับบริษัทแห่งนี้มีแนวคิดบางอย่างทำให้เพื่อนทั้ง3กลายเป็นหุ้นส่วนสำคัญซึ่งกันและกัน
2: ก็
3: บริหารงานร่วมกันได้อย่างลงตัวค่ะ
2: ยังไงได้บ้างเนาะทำงานคนเดียวมันอาจจะไม่ค่อยรอบด้านแล้วเราก็มีข้อจำกัดว่าไม่ได้เก่งทุกด้านเนี้ยฮะคุณสุริยนต์จองลีพันธ์กับคุณยุภาเพชรฤทธิ์เนี่ยก็ทำงานไปด้วยกันก็พอรู้ใจกันระดับนึงรู้แนวทางกันระดับนึงก็เลยเฮ้ยเราทำงานด้วยกันไหมเพราะว่าดูแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันจุดด้อยจุดแข็งที่แตกต่างกันเฮ้ยถ้าเรามารวมกันแล้วก็จัดการมาให้ดีเนี่ยมันน่าจะไปได้ดีเงี้ยฮะคุณยุภาก็ช่วยดูแลเรื่องงานการตลาดประสานงานต่างๆทางธุรกิจบัญชีคุณนิรมนเองก็ประสานงานกับทางลูกค้าแล้วก็ดูเรื่องสคริปต์เรื่องงานผลิตคุณสุริยนต์ก็ไปในทางครีเอทีฟต่างๆแล้วก็คอยดูแลเรื่องการคิดแต่การอะไรเงี้ยฮะมันก็เหมือนกับต่างคนต่างก็หนุนช่วยกันอุดช่องว่างบางส่วนช่วยส่งเสริมบางด้านกัน
3: เพราะมองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนะคะทุกคนจึงช่วยกันเติมเต็มธุรกิจของบริษัทซึ่งในการทำธุรกิจแน่นอนว่าย่อมต้องการกำไรแต่ทว่ากำไรของบริษัทแห่งนี้ไม่ได้เน้นทำกำไรสูงสุดแต่เป็นการทำกำไรอย่างพอประมาณการคิดเช่นนี้ส่งผลดีหรือผลเสียต่อธุรกิจอย่างไร
2: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณเพื่อจะนำมาเป็นค่าแรงให้กับลูกจ้างพนักงานให้มาเป็นเงินเดือนของเรา แต่ว่าไม่ได้หวังที่จะมาร่ำรวยก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้มันก็เลยกลายเป็นธุรกิจเล็กๆที่หล่อเลี้ยงตัวเองได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวแต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางแล้วก็มีผลงานที่ชัดเจนภาพพจน์ขององค์กรก็ชัดเจนเวลาไปติดต่อธุรกิจก็ง่ายเพราะว่าคนจะรู้จักว่าเราทำอะไรอยู่องค์กรที่สนับสนุนเราตั้งแต่แรกอย่างเช่นบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมบางครั้งเราก็ได้ทำงานร่วมกับเครือซีเมนต์ไทยซึ่งเขาก็ทำงานเยอะมากเลยที่เป็นงานช่วยเหลือสังคมซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีองค์กรบริษัทห้างร้านที่คิดดีต่อสังคมเพียงแต่เราต้องหาให้เจอแล้วทำอย่างไรถึงจะมีความเข้าใจเชื่อมั่นซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถสร้างงานดีๆร่วมกันในขณะเดียวกันพนักงานใหม่ๆคนใหม่ๆที่ใฝ่ฝันอยากจะพันทำงานร่วมกับเราก็เป็นบุคคลที่เราพึงประสงค์มีคนดีๆที่อยากมาทำงานกับเราฮะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
3: การที่ใครสักคนจะมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะอยู่อย่างพอเพียงและทำความดีเพื่อสังคมนั่นหมายถึงได้ผ่านการตกผลึกทางความคิดมาแล้วอย่างดีจึงเกิดคำถามนะคะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้บริษัทแห่งนี้เลือกที่จะทำธุรกิจในแนวทางแห่งความพอเพียง
2: คิดว่าแนวคิดเรื่องการอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ระหว่างการทำงานนะคะเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเราเห็นคนจนเราเห็นประเทศชาติที่จมลึกและดิ่งลงเป็นระยะเพราะปัญหาเรื่องการเสียดุลการค้ามากเพราะการอยู่ภายใต้ลัทธิบริโภคนิยมเสียมากบางครั้งฟองสบู่แตกคือมันเห็นประจักษ์แก่ตาเราทำข่าวเศรษฐกิจเราทำข่าวการเมืองเราทำข่าวการพัฒนาประเทศเราเห็นอย่างนั้นนะคะแล้วด้วยความที่มาทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจที่ยั่งยืนการพึ่งพาธรรมชาติที่ยั่งยืนและพอดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตอนช่วงครบรอบ10ปีเราก็คุยกันในพนักงานบริษัทด้วยว่าณตอนนี้เนี่ยเราจะเป็นบริษัทเล็กๆต่อไปหรือเราจะเป็นบริษัทขนาดกลางหรืออยากจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ไหมเด็กๆไม่เอาค่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกพอใจละกับบริษัทประมาณขนาดนี้ได้สื่อสารกันทั่วถึงคุยกับเจ้านายได้ทุกครั้งที่อยากจะคุยวิถีชีวิตกับการงานไปด้วยกันได้เนี่ยฮะสรุปรวมความแล้วทั้งผู้บริหารทั้งพนักงานก็คิดร่วมกันว่าเราอยู่แบบพอดีแบบนี้ค่ะดีแล้ว
3: ด้วยวิธีการทำธุรกิจอย่างพอประมาณใช้ความรู้ความรอบคอบใช้เหตุผลในการตัดสินใจร่วมกันโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะจึงเกิดพลังที่เข้มแข็งจากภายในองค์กรเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะธุรกิจจึงดำเนินไปอย่างไม่ขาดตอนมีผลงานที่ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: รายการที่ป่าใหญ่ทำมีเยอะฮะแต่โดยทิศทางโดยรวมเนี่ยบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นก็จะทำรายการสารคดีโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาประเทศเกี่ยวข้องกับสตรีเด็กสิ่งแวดล้อมเป็นลักษณะงานเชิงสังคมแล้วก็เราก็สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยสำหรับรายการที่เราเคยทำรายการแรกเลยก็คือรายการทุ่งแสงตะวันเป็นรายการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะฮะแล้วก็มีเด็กเป็นคนเล่าเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเขาวิถีชีวิตการพึ่งพาธรรมชาติงานวัฒนธรรมพิธีกรรมความเชื่อเพราะเรามีความรู้สึกว่าทุกวันนี้สังคมไทยน่ะรับรู้เรื่องราวต่างๆจากกระแสหลักผ่านทางสื่อผ่านทางสิ่งที่เรามองเห็นแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เรามองไม่เห็นมองไม่ถึงซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆมีคุณค่าและมีความหมายเนี่ยมันถูกละเลยหลงลืมไปแล้วพอมันมีปัญหาความขัดแย้งความคิดที่แปลกแยกแตกต่างเนี่ยเราก็จะปฏิเสธซึ่งความรู้สึกแบบนี้เนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมเราสังคมเนี่ยควรจะหลากหลายต่างคนต่างวิถีชีวิตต่างแนวคิดแต่ว่าสิ่งที่น่าจะอยู่ร่วมกันได้ก็คือน่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพราะฉะนั้นการที่คนบางคนคิดไม่เหมือนเราในเรื่องวิธีการการแต่งกายความเชื่อการกินอาหารบางอย่างเนี่ยหรือศาสนาเนี่ยก็ไม่น่าจะถึงขั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็บทบาทของสื่อมวลชนก็ควรจะเป็นบทบาทที่สร้างความเข้าใจในสังคมมีรายการชื่อริมระเบียงเป็นรายการวัยรุ่นแบบดีๆเชิงบวกที่เขารวมตัวกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆแล้วเราก็ไปตามจากทั่วประเทศแล้วก็พบว่าโอ้ยที่เราบอกว่าวัยรุ่นไร้สาระน่ะไม่จริงค่ะยังมีเด็กๆวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นเด็กในชนบทหรือเด็กในเมืองที่เขาใฝ่ดีนะคะ
3: และนี่คืออีกหนึ่งแง่มุมของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่ประยุกต์ใช้ได้กับการทำธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของความพอดีมีเหตุผลไม่ทำสิ่งใดเกินตัวและใช้ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคงค่ะ
4: พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสุขได้สบายได้แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจถ้าเกิดโรคภัยเจ็บปวดขึ้นเขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้ดูมันก็ไม่เพลินจะเอาเงินเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์มันหวงในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขของใจโดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใดใครเข้ามาหาก็บ่นว่าทุกอย่างนั้นก็บ่นว่าทุกอย่างนี้ทั้งที่มีสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านช่องห้องหออะไรก็ใหญ่โตเงินทองข้าวของอะไรก็เยอะแยะแต่ก็บ่นว่าทุกมันทุกข์อะไรมันทุกข์ใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: กาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
0: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
0: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: โอ้ยโยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่อานงลือรู้ไหมนายตันหลักเขาว่าไอ้แมงมึงเลิกยาไล่นะก็พงคอไปสักทีเนาะแต่เพิ่งมึงบางคงสิยังเสพอยู่เลยอ่ะปล่อยว่าเดี๋ยวยาเสพติดมันจะกลับมาระบาดในหมู่บ้านเรานะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วทำไมอาแปะไม่บอกผู้ใหญ่แล้ว
2: ใช่ๆรู้แล้วอมไว้จะได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เรื่อง
0: ก็ว่ายังไม่แน่ใจข่าวจริงหรือเต่าลือก็ไม่รู้เหลียวก็ถูกหลาซี่เหงียแกสิ
1: โอ้ยผู้ใหญ่แกไม่ด่าหรอกแกจะชมใช่ไหมว่าเพราะแปะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลคนในชุมชนได้ข่าวอะไรมันก็บอกแกจริงไม่จริงแกก็ตาสืบเองละนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: พูดเรื่องไอ้คุดกับไอ้ขวัญอยู่แล้วฮะ
0: ไอ้ยาผู้ใหญ่รู้หมดเลี้ยว
3: เออรู้สิฉันไปคุยกับพ่อกับแม่มันมาแล้วไอ้คุดนี่ยังพอคุยรู้เรื่องนะมันรับปากจะเข้าไปบำบัดแต่ไอ้ขวัญนี่สิพ่อแม่พูดมันยังไม่เชื่อเลยฉันกล่อมมันไป2รอบแล้วดูจะไม่ได้ผล
0: ถึงขนาดผู้ใหญ่เอ่ยปากแล้วมึงยังไม่หือไม่อือแบบนี้แม่มึงน่าจะด่าเป็นภาษาอิตาลี
2: ว้ายแกพูดเป็นหรอไอ้ภาษาอิตาลงอิตาลีเนี่ยเอาภาษาคนให้รู้เรื่องก่อนเถอะยะ
0: แม่ๆอากุลับก
1: ็ข้างหน้านะถ้าทายผู้ใหญ่ไปกล่อมไอ้ขวัญน่ะจะชวนไอ้แมนไปด้วยดิมันเป็นเพื่อนกันน่าจะคุยกันได้ไอ้แมนยังรักษาหายเลยคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้เพื่อนมันได้จริงๆนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: โอ้จริงดิไอ้นงหัวแหลมมากใช้ได้เลยนะเองเนี่ย
0: ผู้ใหญ่ไอ้นงมันหัวแหลมตรงไหนอ่ะพวกก็เห็นหัวมันกลมๆดิ๊กๆอยู่เนี่ย
2: นั่นไงนั่นไงเรื่องฉลาดนี่ยกให้เลยเขาคนนี้เนี่ยแปะ
3: ปัดเลยเนี่ยหัวแหลมนี่เขาหมายถึงฉลาดหลักแหลมความคิดดีมากอ้อแล้วนี่อาแปะคราวหน้าถ้าไปรู้มาว่าเด็กวัยรุ่นในบ้านเราคนไหนมันหลงผิดติดยาก็บอกฉันเลยนะช่วยกันค้นหาเป็นหูเป็นตาชุมชนเราจะได้น่าอยู่เรื่องง่ายๆทำได้ไหมเนี่ย
0: ว่าจะบอกว่าทุกเรื่องที่รู้จะบอกมุลี
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นการลดการขยายวงกว้างของปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ดังนั้นมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนเพื่อเยียวยาสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
2: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
3: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: หรือจำนำไม่ไรแล้วเหมหน้าเก่าเก่าว่าจำหน้าหรือไรนิ้วมือหรือมังไม่มีเส่งมือเลยว่ารู้ไม่ออกจำนำไม่ไร
1: เป็นอย่างจำนำบ่ได้ลายมือค่อยลายมือคนบ่แม่นลายมือลิงไปลงอื่นก็ได
0: ้หรือไปลงอื่นก็จำนำไม่ไรเชื่อว่าสี่
1: เก้า

0: เตือนเลย
1: จะเอาอะไรไปจำนำอีกล่ะ
0: มุ้งอ่ะ
1: บ้าฉันไม่ให้เธอหรอกครบก็จำนำ
0: ยี่จุก็ยังดีนะ
1: บ้าเถียงก็จำนำเธอนี่จอมจำนำทรหดจริงๆฉันไม่ให้เธอหรอก

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เบื่อหนูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านเรือนในบางย่านนะคะมีหนูเข้ามารบกวนมากบางบ้านแม้นจะมีมุ้งลวดนะคะก็ไม่สามารถกันหนูได้มันกัดมุ้งลวดเป็นช่องแล้วก็ลอดตัวเข้ามารื้อหาของกินอะไรที่คิดว่ากินได้นะคะมันกัดกระจุยกระจายเกลื่อนไปหมดบนเพดานนี่นะคะหนูว่าจะวิ่งไล่กันขวักไขว่เกือบทั้งคืนผู้ที่อยู่อาศัยแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่าเสียงรบกวนค่ะด้วยความรำคาญนะคะหลายบ้านจึงได้ไปซื้อยามาเบื่อหนูบางบ้านก็เอาแมวมาเลี้ยงทีละหลายๆตัวโดยไม่ให้ข้าวกินก็ให้แมวจับหนูกินเองค่ะมีบ้านหนึ่งนะคะหนูเยอะค่ะแต่ว่าไม่กล้าเบื่อหนูเพราะว่ากลัวบาปเพื่อนบ้านผู้หวังดีก็มาแนะนำว่าไม่บาปหรอกเราเอาข้าวสารพิษมาวางไว้เฉยๆหนูมากินเองเราไม่ได้จับกรอกปากมันสักหน่อยจะบาปได้อย่างไรผู้ถูกแนะนำก็ยังไม่กล้าเบื่อหนูอยู่ดีค่ะเพราะว่าปักใจเชื่อแน่ๆว่าเป็นบาปเพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นจึงนำเรื่องนี้ไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้รับคำยืนยันนะคะว่าบาปจริงๆค่ะเพราะว่าเจตนาในการเอาข้าวสารพิษมาวางไว้มุ่งก็จะฆ่าหนูอย่างเด่นชัดที่อ้างว่าหนูมากินเองเราแค่เอาวางไว้ไม่ได้จับกรอกปากหนูซะหน่อยก็เป็นเพราะว่าหนูไม่ยอมให้จับต่างหากถ้าจับตัวมันได้ก็ไม่แน่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนนะคะทั้งโกรธเกลียดอาฆาตหนูราวกับศัตรูคู่แค้นใช้กรงดักหนูมาเนี่ยนะคะก็จะเอาหนูเนี่ยไปแช่น้ำให้หนูจมน้ำตายอยู่ในกรงนั้นเลยหรือว่าเอากรงไปเผาไฟย่างหนูให้ตายอยู่ในนั้นมีวิธีโหดๆอีกหลายอย่างค่ะที่บางคนทำเพื่อจะกำจัดหนูให้หายแค้นนะคะขณะที่ทำก็คิดเอาเองว่าไม่บาปทำไปด้วยความสะใจครั้นถึงคราวบาปส่งผลค่ะไฟไหม้ตึกเนี่ยนะคะก็ตัวเองติดอยู่ในลูกโรงออกไม่ได้ถูกไฟคลอกตายก่อนตายนะคะภาพหนูที่ตนเผาทั้งเป็นทั้งกรงเนี่ยนะคะก็จะปรากฏให้เห็นหรือบางคนค่ะรถยนต์ที่ตนนั่งตกไปในคลองหาทางออกไม่ได้ก็จมน้ำตายใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นตายแล้วยังตกนรกอีกด้วยนะคะถ้าไม่อยากทำบาปก็จะกำจัดหนูให้หมดใช่ไหมคะทำบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ทิ้งอาหารการกินเอาไว้เดี๋ยวหนูหาของกินไม่ได้ก็ไปเองละค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าในการนำร่างของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโลยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวชาวไทยที่เสียชีวิตในประเทศจอร์เจียกับประเทศว่าจะถึงประเทศไทยพรุ่งนี้6สิงหาคมเวลา 5:15 น.โดยกระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกประสานกับฝ่ายจอร์เจียในการนำร่างกลับบ้านฉะนั้นเมื่อร่างกลับถึงประเทศไทยก็ขึ้นอยู่กับญาติว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อซึ่งเบื้องต้นทราบว่าจะมีการส่งชันสูตรส่วนความคืบหน้าจากจอร์เจียขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปและการตรวจสอบบางอย่างอยู่จึงได้มีการเก็บทรัพย์สินของฮลุนโซโลไว้ก่อนทั้งนี้ไทยขอให้จอร์เจียดำเนินการตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้นนายศรีหศักดิ์คิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดเผยเพราะต้องคุยกับญาติด้วยว่าเมื่อร่างกลับถึง

0: ย้ายซากสัตว์เป็นชิ้นส่วนโคโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจึงได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการสพร.บูรณาการร่วมกับกรมปศุสัตว์โดยกองสารวัตรและกักกันและด่านกักกันสัตว์ชลบุรีส่วนที่กำลังกันเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครจากการตรวจสอบพบรถบรรทุกต้องสงสัยจำนวน4คันคันที่1ถึง3บรรทุกเป็นเอ็นโคแช่แข็งรวมน้ำหนักประมาณ 12,600 กิโลกรัมซึ่งเป็นซากสัตว์ต้องสงสัยว่าลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศและยังพบรถบรรทุก12ล้ออีก1คันที่ใช้สำหรับขนถ่ายซากสัตว์ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถนำเอกสารหลักฐานการอนุญาตเคลื่อนย้ายมาแสดงได้เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมพร้อมอายัดซากสัตว์และยานพาหนะทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีโดยการกระทำดังกล่าวนั้นเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ทั้งนี้ย้ำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมปศุสัตว์จะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดต่อเนื่องเพื่อป้องกันการลักลอบเคลื่อนย้ายและนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายเสริมสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยทางอาหารแก่ผู้บริโภคและคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรไทยด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: นางณัจจารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือครม.กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่เลื่อนจากกำหนดเดิมวันที่8ถึง9มิถุนายนที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาว่าจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ที่จังหวัดสงขลาซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าในช่วงวันที่31สิงหาคม2569ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับเลขาธิการสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อกำหนดวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการทำประโยชน์ในพื้นที
2: ่คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ081 808 8009
8: รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้า

0: เก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินเพ่นทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: คงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ชิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณดวงกมลนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโพธิ์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้นะครับ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจากสถาบันการศึกษาทางทหารที่เป็นแหล่งผลิตในฐานสัญญาบัตรหลักของกองทัพบกอย่างโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าค่ะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะคะเนื่องจากเป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานก่อตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนี้ขึ้นสำหรับปีนี้ค่ะครบรอบปีที่139อย่างสมบูรณ์และสง่างามนับเป็นพระราชมรดกของล้นเก้ารัชกาลที่5ที่พระองค์ทรงวางรากฐานอย่างมั่นคงทางการทหารให้กับประเทศชาติและประชาชนค่ะ
1: นะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับได้หล่อหลอมนะครับนายทหารด้วยอุดมการณ์แห่งความเสียสละนะครับความซื่อสัตย์และก็ความจงรักภักดีมุ่งมั่นนะครับผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักที่มีคุณลักษณะตามที่กองทัพต้องการนะครับนั่นก็คือมีความเป็นสุภาพบุรุษนะครับเป็นนักรบนักพัฒนาแล้วก็เป็นผู้นำที่ยึดมั่นนะครับในอุดมการณ์เทิดทูนชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มุ่งพัฒนากองทัพและประเทศชาตินะครับพร้อมเสียสละชีวิตนะครับเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยครับ
2: ค่ะทำให้ช่วงเช้าวันนี้นะคะที่ผ่านมาค่ะที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่เขาชะโงกจังหวัดนครนายกนะคะบรรยากาศเนี่ยคึกคักเป็นพิเศษเลยนะคะเนื่องด้วยประธานองคมนตรีผู้บัญชาการทหารบกศิษย์เก่าและปัจจุบันของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าค่ะได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนและร่วมรับเสด็จพลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทูลกระหม่อมอาจารย์ซึ่งจะเป็นองค์ประธานในพิธีถวายสังฆทานและงานถวายเลี้ยงพระกยาหารกลางวันค่ะที่โรงเรียนโรงเลี้ยงนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าขณะที่ช่วงบ่ายนี้นะคะก็จะมีงานรั้วแดงกำแพงเหลืองพิธีมุทิตาจิตอดีตครูอาจารย์และนายทหารปกครองของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่รับฟังผ่านทางเพจอามิเรดิโอนะคะก็จะทางเพจทางสถานีของเราเนี่ยก็จะไล่เลียงนะคะภาพนะคะตั้งแต่น่าจะเป็นตั้งแต่สมัยอู้นานอยู่นะคะทูลกระหม่อมอาจารย์นะคะก็จะเห็นนะคะสามารถที่จะสวิตชิ่งนะคะมาดูภาพกันได้นะคะ
1: นะครับก็เมื่อพูดถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่รัชกาลที่5องค์ผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับเมื่อครั้งอดีตนะครับถือว่าเป็นการยกระดับนะครับให้ประเทศไทยซึ่งในขณะนั้นนะครับก็ยังเป็นสยามประเทศได้มีความมั่นคงนะครับเจริญก้าวหน้าทางด้านการทหารนะครับทัดเทียมกับชาติตะวันตกนะครับก็นับว่าเป็นโอกาสดีนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะได้หยิบยกเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับย้อนเล่าประวัตินะครับของเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าให้คุณผู้ฟังนะครับได้ติดตามกันสักหน่อยนะครับวันนี้ครับ
2: ค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะพระองค์พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยขึ้นซึ่งแต่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณพระราชวังสรานรมเมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2430ค่ะต่อมาเมื่อปี2451นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายที่ตั้งโรงเรียนในร้อยชั้นมัธยมมาอยู่ที่ถนนราชดำเนินนอกเนื่องจาก ีผู้นิยมเข้าเรียนจำนวนมากและสถานที่เดิมเนี่ยคับแคบจนกระทั่งปี2523พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่บริเวณเขาชะโงกจังหวัดนครนายกด้วยเหตุที่สถานที่ตั้งเดิมเนี่ยแออัดประกอบกับสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยในการฝึกศึกษาค่ะในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่5สิงหาคม2524และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนในรอยพระจุลจอมเกล้าแห่งนี้เมื่อวันที่5สิงหาคม2529ค่ะ
1: นะครับซึ่งต่อมานะครับเมื่อวันที่5สิงหาคม2553พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับก็ได้มีพระองค์ราชโองการนะครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งณปัจจุบันนี้นะครับพระองค์ท่านก็ยังคงดำรงตำแหน่งนี้อยู่นะครับก็ยังความปลาบปลื้มนะครับให้แก่บรรดานักเรียนในร้อยนะครับศิษย์เก่าแล้วก็กำลังพลนะครับของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยครับ
2: ค่ะทางด้านวิชาการการศึกษาแล้วเรียนในหลักสูตรต่างๆนะคะโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับยุคสมัยมาโดยต่อเนื่องค่ะนับตั้งแต่หลักสูตรการศึกษาวิชาสามัญและวิชาทหารหลักสูตรตามแนวทางของโรงเรียนโพลีเทคนิคประเทศฝรั่งเศส5ปีนะคะหลักสูตรตามแนวทางของโรงเรียนในร้อยทหารบกเวสต์บอยประเทศสหรัฐอเมริกา5ปีเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของกองทัพบกและมติคณะกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาของกองทัพบกซึ่งเมื่อจบการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรในสาขาวิชาที่เลือกศึกษาค่ะอย่างเช่นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารสาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาและได้เป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบกนั่นเองค่ะ
1: นะครับก่อนก็ต่อเนื่องนะครับกับบรรยากาศของวันครบรอบนะครับวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับปีที่139นะครับวันนี้นะครับทางรายการก็จะขอนำบทเพลงนะครับมาร์ชจปรนะครับมาเปิดให้ได้รับฟังกันนะครับก็นอกจากจะเปิดให้ฟังแล้วนะครับก็อยากจะให้เพลงนี้นะครับเป็นแรงบันดาลใจนะครับสำหรับน้องๆเยาวชนชายนะครับที่ว่ามีความฝันอยากจะเข้าสู่รั้วแดงกำแพงเหลืองแห่งนี้ด้วยนะครับก
2: ็
1: ไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: ค่ะก็มาต่อกันที่เรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้กันบ้างนะคะเพราะว่าในช่วงท้ายของรายการเนี่ยเราก็จะมาแจ้งเตือนนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะต้องแจ้งเตือนกันก่อนเลยเพราะว่าปริมาณฝนทั่วประเทศตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเฉลี่ยวันนี้วันที่5สิงหาคม2569นี้อยู่ที่ร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่นะคะ40จังหวัดในภาพรวมทั่วประเทศมีฝนค่อนข้างเยอะเลยค่ะก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะ
1: นะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับบอกว่าประเทศไทยนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือนะครับภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากว่ามีมรสุมพาดผ่านนะครับภาคเหนือตอนบนและก็ประเทศลาวตอนบนนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นด้วยนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายนะครับจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยครับ
0: ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะมีกำลังแรงขึ้นในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยนะคะตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้กันไว้ด้วยค่ะ
1: นะครับขณะที่พายุ depression นะครับบริเวณทะเลจีนใต้ขณะนี้ก็ได้ทวีกำลังแรงขึ้นนะครับเป็นพายุโซนร้อนคูจิระแล้วนะครับแล้วก็กำลังเคลื่อนไปทางตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์โดยพายุลูกนี้นะครับไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ก็แจ้งเตือนนะครับสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวก็ขอให้ได้ตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็วางแผนนะครับก่อนเดินทางด้วยนะครับ
0: ค่ะเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นแต่ก็ยากที่จะยับยั้งซึ่งเราทำได้ดีมากที่สุดนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะอย่างเช่นเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับมือการบรรเทาความเดือดร้อนผลกระทบที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะวันที่4สิงหาคมค่ะทางด้านของพลโทชาญชัยร่มเย็นหัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนพร้อมคณะได้ไปตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยนะคะนั่นก็คือมณฑลทหารบกที่16แล้วก็กองพลพัฒนาที่1จังหวัดราชบุรีโดยมีทางด้านของพลตรีกิตติคงหอมผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่1ให้การต้อนรับค่ะ
1: นะครับทางคณะนะครับได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมารวมถึงปัญหาข้อขัดข้องแล้วก็ร่วมบูรณาการแนวทางนะครับในการจัดทำและก็พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับในงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาภัยในสถานการณ์ต่างๆเพื่อพัฒนาแล้วก็เตรียมแผนในการรับมือกับภัยพิบัติให้มีความพร้อมนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยตลอดจนแนวทางการพัฒนาระบบการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทั้งสำรวจความต้องการนะครับทางด้านยุทโธปกรณ์ที่ชำรุดหรือว่าขาดแคลนทางนี้นะครับท่านพลโทชาญชัยร่มเย็นนะครับก็ได้ถ่ายทอดนโยบายนะครับซึ่งเป็นดำริของท่านผู้บัญชาการทหารบกให้ผู้ที่เข้าร่วมนะครับได้รับฟังด้วยครับ
0: ค่ะจากนั้นนะคะก็เดินทางไปเยี่ยมชมการฝึกบรรเทาสาธารณภัยร่วมนะคะของกองทัพไทยค่ะที่กองร้อยทหารช่างที่18ค่ายบุรชาติพร้อมชมสาธิตการฝึกการซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติและการประสานงานระหว่างหน่วยงานทหารส่วนราชการพลเรือนและองค์กรสาธารณสุขสาธารณสุขกุศลนะคะก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่เพื่อทดสอบระบบการบัญชาการสร้างความเข้าใจในแผนการปฏิบัติการประสานการใช้ทรัพยากรและตรวจสอบจุดบทพ้องของแผนด้วยค่ะ
1: นะครับทีนี้มาดูในของภาครัฐบาลกันบ้างนะครับ ขณะที่ภาพรวมทั้งประเทศนะครับความพร้อมของรัฐบาลต่อการรับมือภัยพิบัติต่างๆล่าสุดนะครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุรยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าที่ผ่านมานะครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เป็นประธานการประชุมนะครับคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งนะครับในพื้นที่ภาคเหนือครั้งที่1ทับ2569หน้าห้องประชุม1นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะครับเพื่อกำหนดแนวทางนะครับในการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานในการที่จะรับมือนะครับกับสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบครับ
0: ค่ะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่14กรกฎาคม2569ที่แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาค4คณะนะคะเพื่อที่จะยกระดับการบริหารจัดการภัยพิบัติให้มีเอกภาพสั่งการได้รวดเร็วแล้วก็ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยในส่วนของภาคเหนือค่ะนายศชนันก็ได้รับมอบหมายนะคะให้เป็นประธานคณะกรรมการร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงหลักไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: นะครับทั้งนี้นะครับการยกระดับกลไกการทำงานครั้งนี้นะครับก็เกิดขึ้นนะครับในช่วงที่ประเทศไทยนะครับต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงของอุทกภัยนะครับมากถึง 1,363 จุดแล้วก็พื้นที่เสี่ยงฝนทิ้งช่วงนะครับอีก444จุดจึงจำเป็นนะครับที่จะต้องบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถที่จะรับมือได้ทั้งสถานการณ์น้ำหลากแล้วก็การขาดแคลนน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนนะครับแล้วก็ภาคการเกษตรได้อย่างทันท่วงทีครับ
0: คณะกรรมการนะคะมีภารกิจอำนวยประสานงานอำนวยการประสานงานแล้วก็บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมความพร้อมการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การป้องกันและบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยรวมไปถึงการฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดภัยเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: นะครับนอกจากนี้นะครับคณะกรรมการก็ยังมีอำนาจนะครับในการกำกับและสั่งการการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่นะครับตามกรอบกฎหมายติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรายงานผลต่อรัฐบาลนะครับพร้อมกับสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนรวมทั้งสามารถที่จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนะครับคณะทำงานเฉพาะด้านหรือจะเชิญผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มความคล่องตัวแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการรับมือกับภัยพิบัติครับ
0: ค่ะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภัยพิบัติเชิงรุกนะคะโดยเน้นการบูรณาการข้อมูลการประสานการทำงานของทุกหน่วยงานและการตัดสินใจที่รวดเร็วเพื่อที่จะป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งพร้อมกับให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทียืนยันค่ะรัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมคุณฟังครับทุกวันพุธกลางสัปดาห์นะครับรายการของเราก็จะมีช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินนะครับก็จะไปติดตามการปฏิบัติงานนะครับของนางสาวมณิสราโฮบันเทาหรือว่าหมอยี่หวานะครับซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้วก็ทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีครับก็มีเรื่องราวนะครับทั้งของการทำความดีบรรยากาศของความรักและก็ความสามัคคีมาฝากกันเช่นเคยวันนี้นะครับนำเสนอในตอนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวนะครับพร้อมแล้วก็ไปพบกันได้เลยครับ
2: แผ่นดินแห่งนี้นั้นมีค่าล้นด้วยเลือดของบรรพชนหลั่งล้นรดแผ่นดินไทย
3: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดินกับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีโอกาสได้ไปร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวกับส่วนกลางมาค่ะรอบนี้ไปที่ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยานจังหวัดตากระยะเวลา4คืน5วันหลายๆคนมองว่าเป็นพื้นที่ที่คุ้นเคยใช่ไหมคะน่าจะไม่ลำบากเท่าไหร่ แต่ที่จริงแล้วพื้นที่ที่พวกเราเข้าไปแต่ละหมู่บ้านมีความยากลำบากที่แตกต่างกันไปค่ะบางพื้นที่ถนนหนทางลำบากบางพื้นที่เคลื่อนย้ายสิ่งของลำบากแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้พวกเราหมดกำลังใจไปได้เลยค่ะทุกคนยิ้มสู้แม้จะบาดเจ็บแม้จะปวดเมื่อยแต่พอได้สวมเสื้อพออสวกำลังกายกำลังใจก็กลับมาเต็มเปี่ยมบางวันเดินระยะทางไกลมากพอมาถึงจุดบริการก็ใกล้ค่ำฝนตกอีกต่างหากค่ะที่พักที่หลับที่กินที่นอนไม่ได้พร้อมสมบูรณ์เลยสักวันค่ะแต่นอกจากไม่มีใครจะพูดบ่นแล้วทุกคนยังช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งยาแบ่งอาหารกันอย่างเต็มใจแม้บางคนจะไม่รู้จักกันด้วยซ้ำไปนะคะแต่ความตั้งมั่นแห่งการช่วยเหลือก็ไม่ลดน้อยลงไปเลยค่ะพวกเราออกตรวจเยี่ยมบ้านประชาชนตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นของทุกวันมีบางวันลากยาวถึง2ทุ่มก็มีนะคะเพราะว่าชาวบ้านบางคนเขาไปไล่กันค่ะกว่าจะกลับมาก็ค่ำแล้วรอบนี้มีการฝังเข็มด้วยนะคะเป็นการรักษาแบบทางเลือกชาวบ้านส่วนใหญ่จะมาขอฝังเข็มเพื่อระงับอาการปวดค่ะส่วนตัวได้รับหน้าที่2หน้าที่ในการมาครั้งนี้นะคะหน้าที่หลักก็คือเป็นพยาบาลช่วยคัดกรองผู้ป่วยหน้าที่รองก็คือการได้ดูแลคนในทีมในเรื่องของอาการเจ็บปวดหรือใครที่ได้รับความไม่สุขสบายและหน้าที่พิเศษอีกหน้าที่นึงค่ะคือการได้อารักขาบุคคลสำคัญในทีมโดยเฉพาะอาจารย์หมอหรือนายแพทย์อาวุโสที่มาร่วมให้กำลังใจพวกเราด้วยถนนหนทางลื่นเละมากค่ะจนมีอาจารย์หมอบางท่านลื่นล้มบางคนได้รับบาดเจ็บทีมอารักขาบุคคลสำคัญจึงถูกสร้างขึ้นมาค่ะวันนี้ดูบรรยากาศเบาๆไปก่อนนะคะเอาไว้สัปดาห์หน้าจะสรุปให้ฟังว่ามีผู้ป่วยจำนวนเท่าไหร่แล้วก็เป็นโรคอะไรบ้างนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ขอให้คนไทยทั้งปวงทำดีตอบแทนแผ่นดินหน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะหน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะไปที่จากกรณีที่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับแถลงการสิ้นสุดภารกิจของนายทอมแอนดรูนะคะผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาภายหลังการเยือนกัมพูชาระหว่างวันที่20ถึง31กรกฎาคม2569ซึ่งได้กล่าวพาดพิงถึงประเทศไทยในบริบทของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกค่ะก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วก็เน้นย้ำถึงข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆดังนี้ค่ะ
1: นะครับประเทศไทยนะครับไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นความขัดแย้งแต่เป็นฝ่ายกัมพูชานะครับที่สร้างความขัดแย้งในทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะการใช้อาวุธและก็กำลังทหารในการละเมิดอธิปไตยของไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยเป็นวงกว้างสถานการณ์ดังกล่าวนะครับบีบบังคับให้ฝ่ายไทยนะครับจำเป็นจะต้องตอบโต้นะครับเพื่อป้องกันตนเองตามหลักสากลเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดจากสถานการณ์สู้รบบริเวณชายแดนของประชาชนทั้งสองประเทศจึงต้องจัดให้มีการอพยพเคลื่อนย้ายที่พำนักนะครับไปอยู่ณศูนย์อพยพหรือว่าแหล่งพักพิงชั่วคราวของประชาชนทั้งสองประเทศครับ
0: ค่ะในส่วนของกรณีประเด็นตัวเลขผู้พลัดถิ่นนะคะที่กัมพูชาพยายามให้ข้อมูลบิดเบือนว่ามีมากกว่าถึง 650,000 คนนั้นนะคะเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงค่ะซึ่งในความเป็นจริงจำนวนตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขจำนวนประชาชนกัมพูชาที่มีการย้ายเข้าสู่แหล่งพำนักชั่วคราวเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในบริเวณพื้นที่สู้รบโดยฝ่ายไทยเองนะคะก็มีประชาชนที่ต้องย้าย ายแหล่งพังแหล่งพำนักเนี่ยไปอยู่ที่ศูนย์อพยพจำนวนเกือบ 500,000 คนด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้ปัจจุบันประชาชนเหล่านี้ก็ได้ย้ายกลับคืนสู่แหล่งพำนักปกติเรียบร้อยแล้วค่ะหลังมีการหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคม2568ที่ผ่านมาค่ะ
1: นะครับในส่วนของประชาชนกัมพูชานะครับที่จะไม่สามารถกลับเข้าแหล่งพักที่พำนักเดิมได้นะครับหากพิจารณาตามข้อที่จริงแล้วนะครับก็จะมีจำนวนเพียงประมาณนะครับ 4,690 คนเท่านั้นซึ่งเป็นประชาชนนะครับที่ก่อนการสู้รบเคยอยู่อาศัยใน3พื้นที่นะครับนั่นก็คือพื้นที่หนองจาน500หลังคาเรือนก็จำนวน 1,040 คนพื้นที่บ้านหนองยะแก้วนะครับ60หลังคาเรือนก็จำนวน150คนแล้วก็พื้นที่บ้านคลองแผง389ครัวเรือนนะครับจำนวน 3,500 คนครับ
0: ค่ะส่วนหนึ่งคือประชาชนชาวกัมพูชาที่รุกรามเข้ามาตั้งบ้านเรือนแล้วก็ชุมชนในเขตอธิปไตยของไทยนะคะโดยผิดกฎหมายมานานกว่า40ปีโดยมีรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเป็นผู้ให้การสนับสนุนแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฝ่ายไทยได้พยายามใช้กลไก MOU 43แล้วก็กฎหมายของฝ่ายปกครองเนี่ยเข้าแก้ไขปัญหาแล้วแต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายกัมพูชามาโดยตลอดค่ะ
1: นะครับสำหรับประเด็นแรงงานกัมพูชานะครับที่เดินทางกลับประเทศจากกรณีที่ผู้เสนอแรงงานพิเศษอ้างว่านะครับบอกว่ามีแรงงานกัมพูชานี่เดินทางกลับจำนวน 900,000 คนนั้นก็ขอยืนยันนะครับบอกว่าแรงงานดังกล่าวนี่ได้เดินทางกลับด้วยความสมัครใจนะครับภายหลังจากการเชิญชวนของรัฐบาลกัมพูชาเองรัฐบาลไทยนะครับขอย้ำนะครับว่าประเทศไทยนี่ได้ให้ความสำคัญนะครับกับการดูแลแรงงานกัมพูชาในไทยมาโดยตลอดเลยครับ
0: ค่ะทางด้านของโฆษกกองทัพบกนะคะก็กล่าวย้ำนะคะว่าถึงเวลาแล้วที่กัมพูชาเนี่ยจะต้องยอมรับปัญหาหันมาดูแลประชาชนของตนเองอย่างจริงจังแทนการสื่อสารต่อสังคมโลกในลักษณะที่บิดเบือนเพื่อหวังสร้างผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยโดยใช้ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเครื่องมือและพร้อมกันนี้นะคะกองทัพบกก็คาดหวังให้กลไกพิเศษของสหประชาชาตินะคะนำเสนอข้อมูลที่เป็นกลางแล้วก็ผ่านการตรวจสอบร่วมกันจากทั้งสองฝ่ายอย่างรอบครอบไม่ใช่นำเสนอข้อมูลที่มาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวค่ะ
1: นะครับทีนี้เราลงไปทางภาคใต้นะครับไปดูมิติความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับกับประเด็นความมั่นคงตามในชายแดนไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญนะครับนั่นก็คือท่านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4นะครับได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับสูงไทยมาเลเซียครั้งที่39โดยมีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์นะครับผู้บัญชาการฐานสูงสุดของไทยแล้วก็ผู้บัญชาการฐานสูงสุดของกองทัพมาเลเซียนะครับได้เป็นประธานร่วมนะครับในการประชุมซึ่งการประชุมคณะกรรมการระดับสูงนี้นะครับเป็นเวทีความร่วมมือนะครับด้านความมั่นคงระดับสูงระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศมีนโยบายมีหน้าที่นะครับในการกำหนดนโยบายทบทวนผลการดำเนินงานแล้วก็กำหนดทิศทางความร่วมมือด้านความมั่นคงการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนและการพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารนะครับระหว่างไทยกับมาเลเซียครับ
0: ค่ะแล้วก็ในที่ประชุมนะคะก็ได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือด้านการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียและคณะกรรมการด้านการฝึกร่วมผสมไทยมาเลเซียซึ่งรับผิดชอบการวางแผนแล้วก็ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการฝึกระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศพร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปค่ะ
1: นะครับสำหรับคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า RBC นะที่ประชุมนะครับได้มอบหมายให้เร่งพัฒนากลไกนะครับในการแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านความมั่นคงเพื่อประสิทธิภาพการขออภัยครับเพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวนร่วมนะครับแล้วก็ยกระดับการคัดกรองบุคคลผ่านแดนศึกษาความเป็นไปได้นะครับในการพัฒนาระบบตรวจสอบบุคคลให้มีความชัดเจนแล้วก็มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการและก็คณะทำงานนะครับให้สอดคล้องกันตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือนะครับของการบริหารจัดการชายแดนทั้งสองประเทศนะครับให้มีความสมดุลมั่นคงและก็ยั่งยืนครับอันนี้ก็ข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้นะครับ
0: ใน
1: ช่วงนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระ ข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสุชาติแจงข่าวกระแสโยกย้ายอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนางอธิบดีกรมประมงยังไม่มีการทาบทามหรือข้อสรุปสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
10: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
9: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
10: ฮีโร่เซฟเวิลด
9: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
10: วฮีโร่เซฟ
11: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
8: เลอา
12: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
13: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาร
6: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเผยกระแสข่าวโยกย้ายปิ่นศักดิ์อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคามนางฮวยอธิบดีกรมประมงยังไม่มีข้อสรุปอยู่ระหว่างตรวจสอบความเหมาะสมชี้การแต่งตั้งโยกย้ายต้องดูผลงานความสามารถและความสุจริตคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
14: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกระแสข่าวการโยกย้ายนายปิ่นศักดิ์สุรชวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการทาบทามบุคคลใดและยังไม่ได้รับเอกสารหรือข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการมีเพียงรับทราบจากกระแสข่าวที่มาจากสื่อมวลชนสอบถามเท่านั้นโดยนายสุชาติยังย้ำว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะพิจารณาจากตำแหน่งที่มีผู้เกษียณอายุราชการโดยจะหารือร่วมกับปลัดกระทรวงและผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมสามารถสานต่อนโยบายรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่องส่วนข้าราชการที่ยังไม่เกษียณจะให้เวลาพิสูจน์การทำงานโดยพิจารณาจากความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายผลการทำงานตามตัวชี้วัดความตั้งใจในการทำงานและต้องไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตโดยย้ำว่าการพิจารณาบุคคลต้องผ่านการตรวจสอบหลายด้านทั้งประวัติการทำงานพฤติกรรมและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงต้องหารือกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงก่อนจึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเสนอรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้หรือไม่พร้อมมองว่าหากบุคคลใดมีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมกับตำแหน่งใหม่ก็ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาการทำงานของภาครัฐโดยนายปิ่นศักดิ์ถือเป็นผู้มีองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและประมงเนื่องจากมีพื้นฐานด้านประมงโดยตรงซึ่งหากได้รับการมอบหมายให้ดูแลงานด้านประมงก็อาจจะนำความรู้ความสามารถไปใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัด

0: รุนแรงเสียชีวิต2รายคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
1: จากการสืบสวนขยายผลกรณีเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งภายหลังการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆพบข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการติดตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวันนี้ได้มีการสนที่กำลังของหน่วยงานด้านความมั่นคงนำไปสู่ปฏิบัติการในพื้นที่ตำบลเกียอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสโดยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนส่งผลให้เกิดการตอบโต้ตามสถานการณ์เป็นเหตุให้ผู้เกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและพิสูจน์อัตลักษณ์อย่างละเอียดเพื่อความถูกต้องและรอบคอบในทุกขั้นตอนโดยเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมข้อมูลและติดตามผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมที่ยังหลบหนีอยู่โดยยึดหลักกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นสำคัญทั้งนี้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ที่อาจให้การสนับสนุนที่พักพิงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ให้ทบทวนบทบาทของตนเองและยุติการกระทำที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงสมุนรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
2: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
8: Beautiful Music
7: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่า

0: สะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 850 7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงพ่อพุทธานิโยแห่งวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติสำคัญที่การรวมจิตเป็นใหญ่เพราะพื้นฐานแห่งความดีความชั่วย่อมเกิดที่จิตถ้าจิตตัวนี้ปราศจากสติเป็นเครื่องคุ้มครองหรือประคับประคองเมื่อใดเมื่อนั้นจิตดวงนี้ก็จะต้องมีความเผลอไปนึกสร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเลยเพราะฉะนั้นการอบรมจิตให้มีสติจึงเป็นสิ่งจำเป็นความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากกิเลสโลภะราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างถ้าต้องการมีความสุขต้องการกำจัดกิเลสของตนกิเลสในใจตนเองไม่ใช่ไปตั้งหน้าตั้งตากำจัดกิเลสคนอื่น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

หลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 14:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงความเสียใจเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตจากเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้ายสั่งดูแลครอบครัวเต็มที่พร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยเจ้าหน้าที่สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟันอย่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นกทาต้องแรงยิ่งฟ้าดื่มแรงเรื่องนกทาน
3: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรณีนายสักกรินทร์วิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตจากเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารู้สึกเสียใจอย่างที่สุดต่อการสูญเสียเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเสียสละและอุทิศตนในการพิทักษ์ผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวญาติและเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่รวมทั้งติดตามข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำอีกเบื้องต้นได้รับรายงานว่าขณะนี้พบร่างของผู้เสียชีวิตแล้วที่บริเวณลำห้วยทับสลาห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ200เมตรโดยสภาพศพมีร่องรอยถูกสัตว์ป่ากัดกินและพบรอยเท้าเสือโคร่งใหม่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงและล่าสุดนะครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งชั่วคราวพร้อมกำชับและแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งระมัดระวังไม่ไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงพร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดและเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงบริเวณสำนักงานและหน่วยพิทักษ์ป่าและการปฏิบัติงานในพื้นที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานปิดล้อมจับสาววัย47ตามหมายศาลในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเกี่ยวพันฐานฟอกเงินคดียาเสพติดพบเงินต้องสงสัยหมุนเวียนผ่านบัญชีบริษัทไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านขณะที่เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อหาคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
4: เจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจชั้นที่346พร้อมเจ้าหน้าที่กองกำลังการสืบสวนด่านตรวจคนเข้าเมือง5ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่ปปสภาค8เข้าตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งบริเวณถนนแม่สอดแม่ตาวเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นทั้งพื้นที่อาศัยและใช้เป็นที่อยู่ของบริษัทดังกล่าวโดยพบนางดีอายุ47ปีแสดงตัวเป็นผู้พักอาศัยและผู้ครอบครองเจ้าหน้าที่ควบคุมนางดีเนื่องจากเป็นบุคคลตามหมายจับศาลจังหวัดเวียงสะตามข้อกล่าวหาสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดก่อนหรือขณะกระทำความผิดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำผิด

0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1 ใน 3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: พระเวสสันดรตอนที่2สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคราวที่แล้วนะคะได้เล่าเกี่ยวกับทหารหนุ่มปลดประจำการหน้าตาเศร้าส้อยค้างเอาไว้ตอนที่ว่าก่อนที่เขาจะกราบหลวงตาไปเป็นทหารเกณฑ์หลวงตาก็ได้เทศสอนเขาว่าทุกประจำต้องพลัดพรากเพราะว่าหน้าที่บังคับเขาต้องทิ้งแม่ตาบอดหรือว่าคนอื่นที่ต้องทิ้งพ่อแม่ลูกเมียซึ่งพึ่งตัวเองไม่ได้เอาไว้ที่บ้านนั้นเป็นของธรรมดาของชาวโลกแม้แต่พระเวสสันดรท่านก็ทรงเจอกับทุกอย่างนี้เช่นเดียวกันพระหลวงตาเทศต่อว่าพระเวสสันดรท่านตัดใจสละพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีออกรบกับกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกที่เกาะอยู่ในใจของพระองค์มาตลอดทุกภพทุกชาติชาตินี้ถ้าท่านเอาชนะกิเลสได้ชาติต่อไปท่านจะได้กำลังสติปัญญามากพอที่จะค้นไปถึงจุดที่ได้ความรู้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพื่อการหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสโดยสิ้นเชิงเรามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ทุกวันนี้เพราะพระชาติที่พระองค์เกิดเป็นพระเวสสันดรได้ทรงสละครอบครัวเยี่ยงชายชาติทหารไปรบกับกิเลสเราไปเป็นทหารต้องตั้งใจฝึกหัดระเบียบวินัยทหารให้ดีแม้นเธออยู่ทางโน้นหลวงตาจะให้ญาติโยมเขาช่วยกันดูแลพอคุณลุงผู้เฒ่าเล่ามาถึงตรงนี้ดิฉันก็เลยถามท่านขึ้นมาว่าพระท่านสอนดีๆแล้วทำไมทหารหนุ่มคนนั้นจึงได้เศร้านักล่ะคะคุณลุงตอบว่าแม่ของเขาตายเขาบอกว่าเขาไปรับใบปลดประจำการพร้อมกับได้รับข่าวว่าแม่ตายเขาตั้งใจจะบวชให้แม่ทันทีที่กลับบ้านปรากฏว่าได้บวชหน้าศพแม่ฟังแล้วก็น่าสงสารถ้าแม่เขามีชีวิตต่ออีกสักวันแม่กับลูกได้คุยกันสักคำสองคำก่อนตายก็จะดีเจ้ากิเลสที่มันครอบงำมนุษย์อยู่มันไม่เคยปราณีใครเลยในที่สุดคุณลุงท่านนี้ก็ได้สรุปว่าทุกวันนี้เมื่อคุณลุงสวดมนต์คุณลุงจะนึกถึงพระคุณของพระเวสสันดรและนึกเห็นหน้าหนุ่มทหารเกณฑ์คนนี้ทุกครั้งไปและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ันไปเที่ยวไม่เกี่ยวข้องใครพูดเป็นในในขอให้ช่วยไปสามวันพี่เติ้ง
1: อย่า
0: พี่อย่าไปเที่ยวไหนนะ
1: โอ้พี่ไม่ไปไหนหรอกพี่จะพอ

ไม่เกี่ยวข้องใครพูดเป็นในขอให้ฉันไปจดจำไว้

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์พาพ่อแม่ไปทำบุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคลสูตรเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบิดามารดาว่าถ้าบุตรจะเอาบิดามารดานั่งอยู่บนไหล่คนละข้างแล้วเลี้ยงดูป้อนข้าวป้อนน้ำท่านทั้งยังให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าของเราด้วยต่อให้เรามีอายุยืนถึง100ปีเลี้ยงดูท่านอย่างนี้ทุกวันก็ยังไม่ได้ชื่อว่าได้ตอบแทนพระคุณของบิดามารดาหมดสิ้นเลยแต่การน้อมนำบิดามารดาให้ตั้งอยู่ในการบุญการกุศลนั่นแหละค่ะเป็นวิธีที่จะสามารถตอบแทนพระคุณของท่านได้อย่างมากเราก็ลองมาหาเหตุแห่งบุญกุศลดูว่าในแต่ละวันจะมีเรื่องราวอะไรบ้างที่พอจะเป็นบุญเป็นกุศลให้คุณพ่อคุณแม่ของเราค่ะเวลาเช้าเตรียมข้าวปลาอาหารให้ท่านได้ใส่บาตรหาหนังสือธรรมะให้ท่านอ่านหรือเอาเทปธรรมะเปิดให้ท่านฟังพาท่านเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้ถือศีล8ในวันโกนวันพระอย่างนี้เป็นต้นในเทศกาลต่างๆอันเป็นประเพณีเนื่องด้วยพุทธศาสนาก็พาท่านไปทำบุญทำทานเช่นในขณะนี้ถึงเทศกาลทอดกฐินแล้วลูกๆทั้งหลายเตรียมตัวเตรียมใจแล้วหรือยังคะว่าจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปทอดกฐินที่ไหนดีดูความสะดวกด้วยนะคะว่าเหมาะแก่การเดินทางของเราหรือเปล่าท่านนั่งรถนานๆได้ไหมศึกษาทุกอย่างอย่างดีแล้วก็บอกให้ท่านทราบล่วงหน้าท่านจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเมื่อเราหาโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทำบุญทำกุศลอยู่เสมอวันหนึ่งเมื่อท่าน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15นาฬิกากับอิดคณินบุญประเสริฐครับแอร์อินเดียเผยเที่ยวบินภูเก็ตเดลีเจอกระแสอากาศแปรปรวนเป็นเหตุให้ผู้โดยสารและลูกเรือได้รับบาดเจ็บรวม17รายสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อะไรดีบุ

0: ปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: สายการบินแอร์อินเดียเปิดเผยว่าเที่ยวบิน AI2379 เส้นทางภูเก็ตเดลีประสบเหตุสูญเสียระดับความสูงอย่างฉับพลันประมาณ300ฟุตระหว่างทำการบินเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาจากสภาพอากาศแปรปรวนและกระแสอากาศปั่นป่วนอย่างรุนแรงเครื่องบินแบบ Airbus A320neo ลำดังกล่าวมีผู้โดยสารจำนวน137คนและลูกเรือ8คนก่อนจะเดินทางต่อและลงจอดอย่างปลอดภัยที่ท่าอากาศยานานาชาติอินทิราคันธีกรุงเดลีเมื่อเวลา 11:07 นตามเวลาท้องถิ่นจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม17คนคือผู้โดยสาร13คนและลูกเรือ4คนโดยทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจรักษาเบื้องต้นแอร์อินเดียระบุว่าณเวลา 18:50 นของวันเดียวกันมีผู้โดยสาร5คนได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้วส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บที่เหลือยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการบินพลเรือนของอินเดียรามโมฮานไนดูคินจาราบูได้เดินทางเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลพร้อมสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนของอินเดียหรือ DGCA เปิดการสอบสวนเหตุการณ์อย่างละเอียดและให้มีการรายงานอาการของผู้บาดเจ็บทุก2ชั่วโมงกลุ่มยิงผู้เสียหายร้องขอความช่วยเหลือจากนายกขอไปครับจากนายกองตรีดร.ธนกฤษหลังดาบตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.ในจังหวัดสงขลาถูกกล่าวหาข่มขู่บังคับหญิงสาวถ่ายคลิปลามกก่อนนำไปขายในกลุ่มลับมีผู้เสียหายกว่า20รายเตรียมร้องสอท.ขยายผลดำเนินคดีคุณพงษ์รพีประพฤติดีอะไรกันครับ
7: หญิงผู้เสียหายพร้อมตัวแทนรวม4คนนำหลักฐานเข้าร้องขอความช่วยเหลือต่อนายกองตรีดร.ธนกฤษจิตอารีรัตน์ประธานกลุ่มทนายธนกิจจิตอาสาหลังกล่าวหาว่าดาบตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.แห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาใช้อำนาจข่มขู่บังคับหญิงสาวถ่ายคลิปลามกอนาจารและนำไปขายในกลุ่มลับโดยอ้างว่ามีผู้เสียหายมากกว่า20รายหนึ่งในผู้เสียหายระบุว่าเคยถูกบังคับคบหากับตำรวจนายดังกล่าวนานกว่า2ปีก่อนพบคลิปของผู้หญิงจำนวนมากในโทรศัพท์ของตำรวจรวมถึงอ้างว่าพบคลิปผู้เสียหายอายุน้อยที่สุดเพียง4ขวบผู้ประสานงานผู้เสียหายยังอ้างว่ามีเด็กหญิงอายุ14ปีถูกตำรวจคนเดียวกันข่มขู่ระหว่างเข้าตรวจค้นบ้านโดยใช้คดียาเสพติดกดดันให้ยอมถูกกระทำอนาจารขณะที่ผู้เสียหายอีกหลายรายระบุว่าแม้เข้าแจ้งความแล้วแต่คดียังไม่คืบหน้าและตำรวจผู้ถูกกล่าวหายังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยนายกองตรีดร.ธนกิจระบุว่าจะพาผู้เสียหายเข้าร้องต่อกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อขยายผลดำเนินคดีหลังตรวจพบชัดและข้อมูลการซื้อขายคลิปในกลุ่มลับพ้องเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกับตำรวจผู้ถูกกล่าวหารายนี้พงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
6: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลสำคัญทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงหลุดออกจากระบบและถูกนำไปเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียว่าเท่าที่เห็นยังไม่มีของตนส่วนความกังวลว่าจะมีข้อมูลผู้ป่วยหลุดออกมาหรือไม่นั้นนายพัฒนากล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขพยายามยกระดับเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์อยู่ตลอดและมีการทดสอบระบบทุก 3-6 เดือนในแต่ละช่องทางที่ต้องใช้งานซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้เป็นเหมือนแมวจับหนูที่ต้องยกระดับไปเรื่อยๆแต่ความเสี่ยงความปลอดภัยไซเบอร์ก็มีสูงขึ้นจึงต้องยกระดับเพิ่มขึ้นและมั่นใจว่าข้อมูลยังไม่หลุดแต่ก็ไม่ท้าทาย
8: อุ๊ยหวาน100ไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าว

0: จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่เคยทำมาในชาติก่อนๆบางคนเกิดมาพิการก็เพราะว่าเขาเคยทำกรรมชนิดที่เมื่อกรรมนั้นส่งผลเขาก็จะต้องเป็นคนพิการซึ่งความเชื่อแบบนี้ย่อมทำให้คนพิการหมดกำลังใจที่จะต่อสู้หรือแก้ไขเพราะไม่รู้ว่ากรรมนั้นเขาทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อมันผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังคะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจะศึกษาโดยหมั่นไปวัดไปฟังเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วนะคะหากไม่เข้าใจก็ไปกราบพระขอให้ท่านช่วยชี้แจงแสดงธรรมหมวดนั้นๆให้ฟังบางเรื่องนะคะอ่านแล้วฟังพระเทศแล้วก็ยังไม่เข้าใจถ้าเป็นอย่างนี้ต้องนั่งสมาธิด้วยค่ะเจ้าชายสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ปฏิบัติธรรมว่าด้วยมรรคมีองค์8ซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ยิ่งเห็นจริงธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยค่ะทานศีลภาวนาเป็นหลักใหญ่ของทางมาแห่งบุญพระเทศจะเทศย่อๆให้ง่ายต่อการจดจำว่าทานทำให้รวยศีลทำให้สวยสมาธิทำให้มีปัญญาถ้าเราเกิดมาในครอบครัวยากจนโตขึ้นพยายามขนขวายสุดชีวิตในที่สุดก็ละโลกไปอย่างคนยากจนอย่างนี้นะคะเป็นผลมาจากไม่ได้ทำบุญให้ทานเอาไว้ทั้งในอดีตแม้นปัจจุบันก็ไม่ได้ทำทานเพราะฉะนั้นชาติต่อไปเขาก็จะยิ่งยากจนหนักกว่าเดิมค่ะเกิดมาไม่สวยเกิดมาพร้อมกับความพิการร่างกายไม่ครบอาการ32หรือความพิการปรากฏภายหลังเพราะป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นผลมาจากการผิดศีล5อยากเกิดมาสวยไม่อยากพิการต้องตั้งใจรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ใครที่พิการอยู่แล้วก็จะได้พิการเป็นชาติสุดท้ายอย่าท้อถอยต้องตั้งใจรักษาศีล5เพื่อตัวเองนะคะเกิดมามีสมองดีมีปัญญารู้วิธีหาทรัพย์รู้เล่ห์เหลี่ยมมนุษย์รู้ทันกิเลสจะรู้ได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเคยฝึกสมาธิทำภาวนาข้ามภพข้ามชาติมาแล้วก็มาฝึกสมาธิต่อในชาตินี้เพื่อจะได้หมดกิเลสเข้าพระนิพพานได้ก็ขอให้คุณผู้ฟังอย่าละเลยนะคะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ลมเอ่ยลมยามแรงพัดมาพอมีแห้งให้หายอ่อนจักกะน้อยเด้อละลม
1: โอ้ยบ่เอาลำลองสิเอาลำล็อกล็อกลูกเดียว
0: ลำบ่เป็นยังพ่อเอ้ยแล้วบาดนี่แม่ผมเอ้ยนี่แล้วอ๋อยลาฟ้าเอ้ยฟ้า
1: ห้องห้องหาฟ้าให้ในกูแห้งยันฝนตกอยู่กูจะภาพไปห้วยล็อกล็อกลูกเดียวเลยยิ้มบ่
2: เอาล็อกก็ล็อกจู

0: ไม่กินน้ำก็เด้อแห้งว่ะ
1: เบื่อหลายเพดดึก

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านสงสัยนะคะว่าสามีภรรยาบางคู่เป็นคู่กิ่งทองใบหยกคือฝ่ายชายทั้งหล่อรวยแถมฉลาดเฉลียวมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีฝ่ายหญิงก็ทั้งสวยรวยฉลาดตำแหน่งหน้าที่การงานก็ดีเช่นเดียวกันเมื่อทั้งคู่จูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาห์วงญาติของทั้งสองฝ่ายนะคะต่างก็ชื่นชมยินดีกันทั่วหน้า1ปีผ่านไปทารกน้อยของครอบครัวใหม่นี้ก็ถือกำเนิดขึ้นมาลืมตาดูโลกค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะทารกน้อยของครอบครัวนี้พิการค่ะสามีภรรยาคู่นี้ไม่แตะต้องสุรายาเมาไม่สูบบุหรี่ไม่เข้าสถานเริงรมไม่ทำกรรมชั่วทุกชนิดเหตุใดทั้งคู่จึงมีลูกพิการอาศัยการวินิจฉัยของแพทย์ระบุในทำนองว่ายีนของคุณพ่อกับของคุณแม่ที่ผสมกันนั้นมีปฏิกิริยาต่อต้านกันโอกาสเกิดอย่างนี้มีเพียง1 ใน 10,000หรือว่าหลายหมื่นคนแต่ด้วยความที่ทั้งสองคนเป็นผู้มีปัญญาค่ะทั้งคู่จึงชวนกันไปหาพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในทางด้านการทำสมาธิไปฝากตัวเป็นศิษย์แล้วก็ตั้งใจฝึกสมาธิตามที่ท่านสอนอย่างจริงจังด้วยใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่ขณะที่พระอาจารย์นำนั่งสมาธินะคะท่านก็บอกให้ทั้งคู่อธิษฐานจิตขอย้อนไปดูต้นในต้นเหตุในเหตุที่ได้ลูกพิการมันเป็นภาพที่ชัดเป็นภาพซ้ำๆของการทำบาปร่วมกันระหว่างเรา3คนคนหนึ่งเริ่มคนหนึ่งร่วมมือคนหนึ่งสนับสนุนทำซ้ำอย่างนี้หลายชาติมีชาติหนึ่งเห็น2คนนั่งอยู่ต่อหน้าพระแต่ไม่มีเขาออกจากสมาธิจึงคิดว่าคงด้วยบุญที่ทำในชาตินั้นส่งผล2คนจึงเกิดมาในสภาพดีส่วนเขาหมายถึงลูกนะคะไม่ได้ทำบุญจึงพิการตามกรรมชั่วที่ส่งผลค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องที่ได้ฟังมาอาจจะไม่ชัดเจนแบบ1บวก1เป็น2ตามหลักคณิตศาสตร์หรอกนะคะเราคงจะต้องลงมือปฏิบัติธรรมด้วยตัวเราเองการไปรู้ไปเห็นด้วยตัวเองจึงจะชัดเจนและจะทำให้เรายอมรับได้ว่ากรรมดีกรรมชั่วกฎแห่งกรรมมีจริงแต่ขอให้ตั้งใจทำความดีอย่างสม่ำเสมอลดละเลิกความชั่วให้ได้จะดีกว่านะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจและขอให้ความสว่างนี้สว่างอยู่ในใจของคุณตลอดไปนะคะและพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิร์ตต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: เดี๋ยวต้องเซ็นโซไดเย็นๆไม่จี๊ดใช้เซ็นโซไดคุ้มจริงๆหรอไม่ใช้เซ็นโซได
5: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซ็นโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซ็นโซได
5: เปลี่ยนเลย
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
8: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
7: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
9: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
10: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยหลังมีการร้องเรียนคนไทยถูกข่มขู่ทำร้ายร่างกายที่เกาะสมุยสั่งผู้ว่าสุราษฎร์นายอำเภอเกาะสมุยลงพื้นที่ด่วนตรวจสอบทุกมิติคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
12: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยจากกรณีที่ได้รับร้องเรียนมายังตนเองซึ่งมีการกล่าวอ้างว่าประชาชนชาวไทยถูกชาวต่างชาติข่มขู่ทำร้ายร่างกายในพื้นที่เกาะสมุยจนสร้างความวิตกกังวลแก่สังคมได้มีการสั่งด่วนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายอำเภอเกาะสมุยให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันทีพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์ใดที่กระทบต่อความรู้สึกปลอดภัยของประชาชนถูกมองข้ามหากพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัญชาติใดหรือสถานะใดในประเทศไทยจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและเสมอภาคนอกจากนี้ได้มีการสั่งการให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบสถานบริการอย่างเข้มข้นและกำชับในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนการใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกินการถือครองทรัพย์สินการจ้างงานและการอนุญาตต่างๆและปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เข้ามาลงทุนด้วยความสุจริตแต่จะไม่ยอมให้ใครใช้อิทธิพลใช้ความรุนแรงหรือใช้อำนาจเหนือกฎหมายเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนไทยโดยเด็ดขาดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
11: เจ้าหน้าที่วิสามัน2คนร้ายมือยิงตำรวจสภ.ตากใบยึดปืนคืนได้พบประวัติมีหมายจับคนละ2หมายเร่งล่าตัวอีก1คนรับหน้าที่ช่วยพาหนีจากอำเภอตากใบไปอำเภอเจาะไอร้องซ่อนตัวในอำเภอสุขิรินทร์คุณชนะการเหลี่ยมทองรายงานครับ
13: จากกรณีเหตุที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปฏิบัติการติดตามตัวผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดและเกิดการประทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์รวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องจนสามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายผู้ก่อเหตุและนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตำบลเกียอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสระหว่างการเข้าปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่จึงเกิดการประทะกันส่งผลให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนพกสั้นจำนวน2กระบอกทราบชื่อคือนายอับดุลหมุนขี่และนายสมาดจากการตรวจสอบยืนยันว่าพบบุคคลทั้ง2เป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุประทะกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอตากใบเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนหลบหนีไปกดดันในพื้นที่และถูกเจ้าหน้าที่ติดตามบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การปฏิบัติการในครั้งนี้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงสืบสวนขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุที่ยังหลบหนีเพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ขอเรียนให้ทราบว่าผู้ใดที่ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นการพาหลบหนีซ่อนเร้นหรือให้ที่พักพิงหรือส่งเสบียงอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือทั้งจำทั้งปรับชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
14: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
11: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
15: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
16: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
17: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
16: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
17: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิด

0: ลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ไม้อ่อนดัดง่ายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพ่อแม่ทุกคนนะคะย่อมรักลูกเหมือนแก้วตาดวงใจปรารถนาอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นเราอยากให้ลูกเป็นคนดีเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีให้ลูกเห็นก่อนตั้งแต่พูดจาเพราะๆฝึกลูกให้หัดกราบไหว้พระกราบไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายแม้เด็กยังไม่รู้เรื่องว่าทำไปทำไมแต่ก็เป็นการฝึกเด็กนะคะให้อยู่ในกรอบแห่งความดีค่ะเมื่อลูกโตพอจะฟังเหตุผลได้แล้วเราก็ค่อยๆบอกเหตุผลให้รู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์มีความดีมีพระคุณอย่างไรบ้างดังนั้นเราจึงต้องกราบไหว้ท่านการที่เราจะปล่อยให้เด็กคิดเองทำเองโดยที่เราไม่เคยสอนให้เขากราบไหว้ใครและหวังว่าเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะให้เขามีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกราบไหว้พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาทำไม่ได้หรอกนะคะรู้สึกเขินมือไม้แข็งไปหมดเพราะว่าไม่คุ้นทั้งที่รู้ว่าการกระทำอย่างนี้เป็นความดีบางคนนะคะตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งโตไม่เคยกราบแม่เลยพอให้ไปกราบแม่ก็เลยเขินรู้สึกเก้อเขินกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผูกเงื่อนไขไว้ดีเหลือเกินนะคะว่าการกราบไหว้เป็นการแสดงความเคารพตระหนักในความดีของบุคคลผู้นั้นอย่างจริงใจจากนั้นก็พยายามเรียนรู้รู้จักจับความดีของเขาและทำดีตามอย่างเขาไปคุณผู้ฟังคะหมั่นฝึกสอนลูกของเราให้คุ้นกับการทำความดีตั้งแต่เล็กแล้วลูกหลานของเราจะเป็นคนดีไปตลอดชั่วชีวิตค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ตอนที่3พอประมาณอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันคือพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวรับมือไหวโดยไม่เครียดมากแล้วก็มีทิศทางของตัวเองเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: มีคนมากมายนะคะฝันอยากทำธุรกิจของตนเองซึ่งไม่ว่าใครก็ฝันได้ค่ะแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อลงมือทำแล้วเราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนอันสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้มีการดำเนินกิจกรรมในชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปใช้ความรอบรู้รอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงและไม่เบียดเบียนใครเพื่อให้ชีวิตมีทั้งความสำเร็จที่ยั่งยืนและความสุขที่แท้จริงค่ะการเรียนรู้วิธีคิดวิธีปฏิบัติของบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นจำกัดผู้ผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพเช่นทุ่งแสงตะวันคนเก่งหัวใจแกร่งให้ข้อคิดที่ดีกับเรานะคะคุณนิรมนเมธีสุวกุลหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแห่งนี้จะมาบอกเล่าประสบการณ์การทำธุรกิจที่ไม่เพียงแค่มีความฝันแต่ต้องวางพื้นฐานหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่จะทำค่ะ
2: มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักสื่อสารมวลชนตั้งแต่เรียนมัธยมปลายอะฮะแล้วก็ทำทุกวิถีทางที่คิดว่าจะทำยังไงนะเราถึงจะเตรียมตัวเป็นผู้สื่อข่าวเป็นคนทำงานด้านสื่อมวลชนที่ดีมีคุณภาพแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวได้ก็เริ่มต้นทำงานเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็มาเรียนรู้การทำข่าวโทรทัศน์ทำรายการโทรทัศน์แรกๆก็เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทนะคะพอทำไปเข้าก็วิชาแก่กล้าเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราจะทำตามความฝันจริงๆล้วนๆเลยเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอาจจะต้องมีบริษัทของตัวเองขึ้นมาตั้งบริษัทขึ้นเพื่อที่จะไปเจรจาธุรกิจการตลาดการขายเจรจาสถานีเนี่ยฮะตอนเริ่มทำธุรกิจก็ลำบากมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเรื่องการจัดตั้งองค์กรหรือการลงทุนเราเรียนที่จะเป็นลูกจ้างในองค์กรต่างๆที่เขาทำงานอยู่แล้วก็เลยต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมปรึกษาอาจารย์ปรึกษาเพื่อนๆที่เขาทำธุรกิจไปก่อนหน้าเราแล้วมีการวางโครงสร้างการจัดการทางด้านงานบัญชีภาษีเขาเสียกันยังไงอะไรต่อมีอะไรสารพัดเลยนะคะช่วงปี2ปีแรกของการทำธุรกิจเนี่ยเรียนรู้ทดลองผิดลองถูกหลายอย่าง
3: ความยากลำบากในการทำธุรกิจเป็นธรรมชาติของงานที่ต้องเผชิญนะคะแต่หากรู้เท่าทันเราจะรับมือและแก้ปัญหาต่างๆได้ค่ะบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นประกอบด้วยเพื่อนผู้ร่วมก่อตั้ง3คนคือคุณนิรมนเมธีสุวกุลคุณยุภาเพชรฤทธิ์และคุณสุริยนต์จองลีพันธ์ซึ่งก็มักมีคำเตือนในวงการธุรกิจซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเพื่อนไม่ควรทำธุรกิจร่วมกันแต่สำหรับบริษัทแห่งนี้มีแนวคิดบางอย่างทำให้เพื่อนทั้ง3กลายเป็นหุ้นส่วนสำคัญซึ่งกันและกัน
2: ก็
3: บริหารงานร่วมกันได้อย่างลงตัวค่ะ
2: ทำยังไงได้บ้างเนาะทำงานคนเดียวมันอาจจะไม่ค่อยรอบด้านแล้วเราก็มีข้อจำกัดว่าไม่ได้เก่งทุกด้านเงี้ยฮะคุณสุริยนต์จองลีพันธ์กับคุณยุภาเพชรฤทธิ์เนี่ยก็ทำงานมาด้วยกันก็พอรู้ใจกันระดับนึงรู้แนวทางกันระดับนึงก็เลยเฮ้ยเราทำงานด้วยกันไหมเพราะว่าดูแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันจุดด้อยจุดแข็งที่แตกต่างกันเฮ้ยถ้าเรามารวมกันแล้วก็จัดการมาให้ดีเนี่ยมันน่าจะไปได้ดีเงี้ยฮะคุณยุภาก็ช่วยดูแลเรื่องงานการตลาดประสานงานต่างๆทางธุรกิจบัญชีคุณนิรมนเองก็ประสานงานกับทางลูกค้าแล้วก็ดูเรื่องสคริปต์เรื่องงานผลิตคุณสุริยนต์ก็ไปในทางครีเอทีฟต่างๆแล้วก็คอยดูแลเรื่องการคิดรายการอะไรเงี้ยฮะมันก็เหมือนกับต่างคนต่างก็หนุนช่วยกันอุดช่องว่างบางส่วนช่วยส่งเสริมบางด้านกัน
3: เพราะมองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนะคะทุกคนจึงช่วยกันเติมเต็มธุรกิจของบริษัทซึ่งในการทำธุรกิจแน่นอนว่าย่อมต้องการกำไรแต่ทว่ากำไรของบริษัทแห่งนี้ไม่ได้เน้นทำกำไรสูงสุดแต่เป็นการทำกำไรอย่างพอประมาณการคิดเช่นนี้ส่งผลดีหรือผลเสียต่อธุรกิจอย่างไร
2: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณเพื่อจะนำมาเป็นค่าแรงให้กับลูกจ้างพนักงานให้มาเป็นเงินเดือนของเราแต่ว่าไม่ได้หวังที่จะมาร่ำรวย ก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้มันก็เลยกลายเป็นธุรกิจเล็กๆที่หล่อเลี้ยงตัวเองได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวแต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางแล้วก็มีผลงานที่ชัดเจนภาพพจน์ขององค์กรก็ชัดเจนเวลาไปติดต่อธุรกิจก็ง่ายเพราะว่าคนจะรู้จักว่าเราทำอะไรอยู่องค์กรที่สนับสนุนเราตั้งแต่แรกอย่างเช่นบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมบางครั้งเราก็ได้ทำงานร่วมกับเครือซีเมนต์ไทยซึ่งเขาก็ทำงานเยอะมากเลยที่เป็นงานช่วยเหลือสังคมซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีองค์กรบริษัทห้างร้านที่คิดดีต่อสังคมเพียงแต่เราต้องหาให้เจอแล้วทำอย่างไรถึงจะมีความเข้าใจเชื่อมั่นซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถสร้างงานดีๆร่วมกันในขณะเดียวกันพนักงานใหม่ๆคนใหม่ๆที่ใฝ่ฝันอยากจะพันทำงานร่วมกับเราก็เป็นบุคคลที่เราพึงประสงค์มีคนดีๆที่อยากมาทำงานกับเราฮะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
7: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: คิดถึงยัง
7: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
10: ้คิดถึงยัง
7: บอกก็ได้คิดถึง
10: โอ้ยไม่ได้ถาม
7: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
10: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
11: ฮะ
10: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถ
12: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
6: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขยายผลเหตุยิงตำรวจตากใบระหว่างการเข้าปฏิบัติหน้าที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนส่งผลให้เกิดการตอบโต้ตามสถานการณ์เป็นเหตุให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายเตือนใครที่ช่วยมีความผิดคดีกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสภ.ตากใบพบผู้เกี่ยวข้องแล้ว14รายโยงกลุ่มก่อเหตุที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสคุมตัว11หลบหนีไปได้3พลตำรวจเอกสมราญนวลมานำสนธิกำลังตำรวจบังคับใช้กฎหมายที่สุขิรินวิสามัน2ผู้ก่อเหตุรุนแรงยิงตำรวจสภ.ตากใบยึดปืนคืนเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยเร่งติดตามตัวอีก1ร่วมขบวนการชัยชนกเผยความคืบหน้ารู้ตัวมือล็อกอินปล่อยข้อมูลบัตรประชาชนแล้วพบพฤติกรรมที่น่าสนใจเชื่อเป็นไปได้สูงมีการเมืองเอี่ยวยันไม่ใช่การแฮกล่าสุดปิดระบบแล้วขอประชาชนไม่ต้องกังวลข้อมูลหลุดเพิ่มสีหศักดิ์ไม่กังวลกัมพูชายื่น UN รับรอง MOU 2543แผนที่1ต่อ2แสนชี้ไม่มีอะไรใหม่รับไทยต้องเดินหน้ากระบวนการประนอมภาพบังคับตามกติกาอันคลอสหลังกัมพูชาเมินเจรจาปิดประตูคุยชายแดนทางบกเสียศักดิ์เผยร่างหลุนโซโล่ถึงไทยตี5พรุ่งนี้รอญาติตัดสินใจผ่าพิสูจน์อีกครั้งที่ไทยปัดตอบสาเหตุเสียชีวิตรอญาติชี้แจงเองครม.ไฟเขียวแต่งตั้งพูนพงษ์เนยนาภากรนั่งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่และเห็นชอบแต่งตั้งพุ่มกับหนุ่ยพันตำรวจเอกวัฒนยูวิทยาพโลไทยอดีตนายตำรวจอารักขาคนสนิทของครอบครัวชินวัตรตั้งแต่สมัยทักษิณจนถึงแพทองธารให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการปยป. ครม.ยังไฟเขียวเบญจพลนาคประเสริฐนั่งประธานบอร์ดกยท.พร้อมตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ7คนเดินหน้าขับเคลื่อนทิศทางอุตสาหกรรมยางไทยส่วนพูนพงษ์นั่งปลัดพาณิชย์ยกธานีจากทูตโซนั่งรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมไฟเขียวบัญชียกย้ายผู้พิพากษา247ตำแหน่งดันมีชัยสัพพวิทย์กุมศาลอาญาแพ่งวิทูลนั่งประธานศาลอุทธรตำรวจแจ้งข้อหาอธิบดีสท.ผอ.สำนักทดสอบมสว.พร้อมผู้ต้องหาแก้กระดาษคำตอบคดีโกงสอบท้องถิ่นนัดรับทราบข้อหา6สิงหาคมนี้ก่อนเดินหน้าส่งสำนวนปปช.ดินสุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ที่อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นกั้นพื้นที่ห้ามเข้าใกล้ค่าสุดตัวต่อเนื่องขณะที่การช่วยเหลือเข้าเกณฑ์ภัยพิบัติช่วยเหลือด้านการเกษตรอัตราไร่ละ 1,340 บาทสุชาติเสียใจอย่างสุดซึ้งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตจากเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้ายสั่งดูแลครอบครัวเต็มที่พร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยเจ้าหน้าที่และปิดการท่องเที่ยวภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งชั่วคราวศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณผนึกกำลังสารวัตรปศุสัตว์สกัดลักลอบนำข้าวเอ็นโคแช่แข็งกว่า 12.6 ตันในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครศาลอาญาพิพากษาจำคุก343ปีประสิทธิ์เจียวกกปรับ 200,000 คดีช่อโกงหลอกประชาชนลงทุนรวมทุกคดีจำคุกอ่วม 2,673 ปีส่วนจำเลยที่2ถึง4ปรับรายละ 250,000 บาทร่วมกันคืนเงินให้ผู้เสียหายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยันงบปัดทอง 60,000 ล้านไม่ได้หายไปไหนใช้กระจายดูแลประชาชน 80% ของประเทศล้านทุกบาทต้องคุ้มค่าพร้อมสั่งสปสช.แจ้งให้ชัดเจนใน7วัน
11: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21 นาฬิกาอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz
14: Beautiful music, beautiful songs for you
15: suchatradio.comSUCHARTRADIO เสนอรายการ
16: Beautiful Music
17: สนับสนุนโดย
18: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Schweigkleiner Italiener งานขับร้องของ Connie Froboess หรือชื่อเต็มเต็มของท่านคือ Cornelia Connie Froboess เป็นนักร้องนักแสดงชาวเยอรมันท่านเกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2พอดีเลยนะครับกลางๆคือในปี2486หรือ1943ในทศวรรษที่1950และ1960นี่ท่านก็ถือว่าเป็น teenage idol เลยทีเดียวมีเสน่ห์และก็มีความสดใสน่ารักมากๆนะครับทำให้เธอนั้นขโมยหัวใจของแฟนเพลงทั่วประเทศเยอรมนีและยุโรปเพราะหลังสงครามยุโรปก็อยู่ในยุคของการฟื้นฟูท่านก็เป็นวัยรุ่นพอดี Schweigkleiner Italiener เป็นเพลงที่คอนนี่ใช้เข้าร่วมประกวด Eurovision Song Contestในปีพ.ศ. 2505และคว้าอันดับที่6มาครองและเพลงนี้ก็กลายเป็นเพลงฮิตถล่มทลายครองอันดับ1บนชาร์ตเพลงของเยอรมนีอยู่นานหลายสัปดาห์และทำยอดขายได้มากกว่า1ล้านแผ่นซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จสูงสุดในยุคแผ่นเสียงไวนิลหลังจากประสบความสำเร็จกับงานเพลงนะครับคอนนี่ฟรอโบเอสก็ยังได้ผันตัวไปเป็นนักแสดงเล่นทั้งละครเวทีและภาพยนตร์จัดว่าเป็นนักแสดงที่มีความสามารถมากอีกคนหนึ่งเลยทีเดียว Schweigkleiner Italiener เป็นเพลงที่เหมือนกระจกสะท้อนทางสังคมคือเป็น Social Mirror ชิ้นสำคัญของยุโรปยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่เริ่มมีแรงงานอพยพหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศอุตสาหกรรมอย่างเยอรมนีเรื่องของผู้คนอพยพข้ามแดนกันเนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่บุรณกาลละบ้านแตกสลายคาหรือว่าขาดโอกาสทางการทำมาหากินผู้คนก็จะหลั่งไหลอพยพไปในพื้นที่ที่มีโอกาสอย่างในอิตาลีปัจจุบันนี้ก็มีผู้คนอพยพเข้าไปอยู่ในอิตาลีกันมากมายเพราะว่าเป็นเมืองแฟชั่นเป็นเมืองวัฒนธรรมมีอารยธรรมอะไรเก่าแก่แล้วก็เจริญรุ่งเรืองแต่ในยุคนู้นครับหลังสงครามโลกครั้งที่2ทั้งเยอรมันและอิตาลีก็เรียกว่าย่อยยับไปด้วยสงครามทั้งคู่แต่เยอรมนีได้โอกาสในการที่จะฟื้นฟูเพราะเขาถูกแบ่งเป็นเยอรมันตะวันออกและตะวันตกเยอรมันตะวันตกนั้นเป็นพื้นที่ที่ฟื้นฟูอุตสาหกรรมในขณะที่อิตาลีนั้นไม่ได้รับโอกาสเท่าเพลง Schweigkleiner Italiener เล่าเรื่องราวของสองสี่พี่น้องที่ตุรัตุเรมาจากอิตาลีข้ามพรมแดนไปหางานทำอยู่ในเยอรมนีก็คงเหมือนแรงงานข้ามชาติในบ้านเราเนี่ยแหละครับไม่มีใครอยากจะทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนหรอกแต่ถ้ามีโอกาสที่ดีกว่าความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจมันก็จะเป็นตัวบังคับเพลงเล่าถึงสองสี่พี่น้องนี้เขาก็คิดถึงบ้านเกิดอย่างที่เมืองเนเปิลคิดถึงทะเลสีครามแสงแดดอันอบอุ่นและความหลังในบ้านเกิดในขณะ

พวกเขาก็ต้องปรับตัวเข้ากับบรรยากาศที่หนาวเย็นและวิถีชีวิตที่เร่งรีบถึงแม้จะเป็นเพลงในภาษาเยอรมันแต่ถ้าเราไปดูความหมายของคำเหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษก็มีอย่างคำว่า homesickness การคิดถึงบ้านความรู้สึกหวยหาบ้านเกิดและครอบครัวที่อยู่ไกลหรือคำว่า migrant worker ความหมายอย่างที่กล่าวไปแล้วกับคำภาษาเยอรมัน Gastarbeiter แรงงานข้ามชาติหรือผู้ที่ย้ายถิ่นฐานเพื่อมาทำงานในต่างประเทศ adaptation การปรับตัวNostalgia ความอะไรอวรณ์ความรู้สึกโหยหาอดีตหรือสถานที่ในความทรงจำเช่นทะเลและแสงแดดที่อิตาลีนะครับหรือคำนี้ครับ melancholy เป็นอีกหนึ่งคำเก๋ๆ melancholy ความเศร้าสร้อยระคนเหงาอารมณ์ซึมเศร้าที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มหรือเสียงดนตรีที่สนุกสนาน Schwein kleine Italienerมาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันพุธที่เราอยู่กับเพลงของปี1962หรือ2505เพลงฮิตข้ามผ่านกาลเวลาก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบน suchatradio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา Beautiful Music ขอเชิญพระราชทะเลขาของสมเด็จพระปิยมหาราชในหลวงรัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถในคราวเสด็จเยือนยุโรปมาอ่านให้คุณฟังกันนะครับเมื่อวานนี้ถ้าเกิดใครฟังอยู่ก็คงจะรู้แล้วว่ามีความตื่นเต้นอะไรเกิดขึ้นที่วัดพระเขี้ยวแก้วเมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกาในปัจจุบันเราไปอ่านพระราชหัตถเลขาลงวันที่24เมษายนรศ116หรือพศ2439วันนี้มาเฉยๆไม่มีอะไรจะเล่าเลยกางเกงเขาแก้มายังชั่วขึ้นมากแต่ยังไม่ดีแท้เวลายามหนึ่งมาเห็นประภาคารเกาะมินิกอยตรงกับที่เรียกเมืองแม่ไม้ฉันได้คัดจากหนังสือเดินเรือส่งมาให้ดูด้วยเป็นเรื่องล้อกันเล่นสนุกมากกัปตันคัมมิ่งตั้งกรมสรรพศาสตร์เป็นด็อกเตอร์ออฟมินิกอยหมอไรเดอร์เป็นด็อกเตอร์ออฟมินิกอยกรมสรรพศาสตร์เกี่ยงจะเอาหลวงสุนทรไปอีกคนหนึ่งให้ได้พระยาสลิดอยากขึ้นเต็มทีวิงวอนกัปตันว่ากลับมาขอให้แวะให้ได้จะเข้าไปสักหนึ่งชั่วโมงก็ไม่น้อยใจเลยบางทีเมืองแม่ไม้ในเรื่องอีเหนาใหญ่จะยืมเอาเรื่องในเกาะนี้ไปแต่งกระมังเพราะเขาค้าขายไปมาถึงกันวันนี้ฉันแต่งเรื่องพระทันตธาตุส่งมาให้อ่านทำงานกว่าวันละ12ชั่วโมงทุกวันคนหนักเหงื่อและอาบน้ำเค็มหลายวันเป็นผื่นคันแลลงมือเป็นฝีสี่ยอดแล้วประดักประเดิดเต็มทีที่พึ่งเหลวเหลือเกินหายสองยอดเป็นหนองสองยอดพระราชหัตถเลขาในวันนี้มีแต่เพียงเท่านี้นะครับเราเอาไว้ต่อกันวันพรุ่งนี้กับพระราชหัตถเลขาของวันที่25เมษายนครับก็เป็นช่วงเวลาที่ตื่นเต้นมากเลยทีเดียวนะครับติดตามพระราชหัตถเลขาของพระองค์กันต่อในวันพรุ่งนี้อีก3เพลงที่เป็นเพลงฮิต100เพลงของปีพ.ศ. 2505หรือ1962ที่จะชวนคุณไปฟังกันนะครับไปเริ่มต้นกันที่ผลงานของ Booker T and the MGs กับเพลง Green Onions ซึ่งเป็นเพลงบรรเลงที่ผมเชื่อแน่ว่าคุณผู้ฟังต้องคลับคลายคลับคลาวเอ๊ะรู้จักทำนองนี้จากที่ไหนเนาะเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงบรรเลงที่โด่งดังมากๆที่มาของเพลงนั้นก็น่าสนใจนะครับคือในช่วงเดือนมิถุนายนปี2505
ระหว่างที่เขากำลังรอนักดนตรีเพื่อให้มาพร้อมกันแล้วก็บันทึกเสียงที่ Stax Records ในเมืองเมมฟิสเมืองรัฐเทนเนสซีนะครับนักร้องนำเนี่ยยังไม่ได้มาตามนัดที่จะมาบันทึกเสียงเพลงอะไรกับไมลุสมาชิกในวงจึงได้เริ่มแจมดนตรีสนุกสนุกแบบ12บาร์ในแนวบลูส์โดย TJ Booker หรือ Booker T. Jones เล่นคีย์บอร์ด Hammond รุ่น M3 ซึ่งในยุคนั้นก็เรียกว่าเทพสุดแล้วล่ะสำหรับออแกนรุ่นนี้นะครับเล่นด้วยท่วงทำนองและก็เมโลดี้ที่มันกรูฟดีมากๆดิบเท่แล้วก็ทรงพลังและเสียงออแกนที่พริ้วไหวผสมผสานกับเสียงกีตาร์อันเฉียบคมทำให้เพลงนี้เนี่ยสื่อถึงความดิบสดใหม่และอิสระทางดนตรีเปรียบเสมือนหัวใจของดนตรีโซลในยุคบุกเบิกเล่นๆกันก็โอ้เท่นี่หว่าบันทึกเสียงเอาไว้เลยแล้วตอนแรกเขาก็เลยจะตั้งชื่อว่า Funky Onions คุณผู้ฟังอาจจะถามว่าทำไมจะต้องเป็นหอมล่ะถ้าเราไปทานพวกสเต็กสไตล์อเมริกันอะไรพวกนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะเอาหอมหัวใหญ่อะหั่นแล้วก็ไปทอดแล้วก็มาเป็นเครื่องเคียงก็เป็นอาหารท้องถิ่นของคนแถวนั้นนะครับทางใต้ของอเมริกาเขาจะชอบกันแต่นักดนตรีทั้งหลายบอกแค่ Funky Onions มันก็ธรรมดาเกินไปเอานี้เลย Green Onions ซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะมันจะส่อไปถึงเรื่องของกัญชาหรือเปล่าเพราะในยุคนั้นฮิปปี้กำลังเฟื่องฟูแล้วอิสระเสรีในการสูบกัญชาก็เรียกร้องกันมากในอเมริกาแต่ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างเปิดเผยนะครับแต่เสียงข้างมากบอกนั่นแหละ Green Onion นั่นแหละชื่อนี้ก็เลยได้เป็นชื่อของเพลงนี้ครับเพลงที่2เป็นของวงชื่อ Contours กับเพลง Do You Love Me และปิดท้ายช่วงนี้กันด้วย Tommy Roe กับเพลง Shella

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music
2: Music คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวางกูลทาง FM 94.5 MHz และทาง suchatradio.comเราฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทุกวันที่นี่ตรงนี้นะครับแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดเลยวันพุธแบบนี้เป็นเพลง Hot Top Hit 100เพลงของแต่ละปีในทศวรรษที่1960ถ้าคุณเดินทางมาถึงปี1962หรือพ.ศ. 2505ซึ่งในปีนี้ก็มีศิลปินที่ยังมีชีวิตอยู่ยังเป็นตำนานที่เรียกว่ามีลมหายใจนะอย่างนิวซิดาก้าก็ได้ก้าวเข้ามาสู่วงการมิวสิกพอลแองกาก็ก้าวเข้ามาแล้วในช่วงเวลานี้แพทบูนนะครับก็ยังเป็นศิลปินในตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ท่านก็90กว่าแล้วนะฮะนอกนั้นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปเฝ้าเง็กเซียนฮ่องเต้กันหมดแล้วแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเพลงของพวกเขาก็ยังคงความไพเราะไว้เสมอ Beautiful Music เป็น Music Appreciation Education Program ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยฟังได้ทุกคนนะครับแล้วรายการของเราก็พยายามจะสอดแทรกเรื่องราวความเป็นไปของโลกใบนี้ทั้งเทคโนโลยีความก้าวหน้าการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็เล่าเรื่องราวของศิลปินผู้สร้างสรรค์งานเพลงรวมทั้งความหมายจากภาษาอังกฤษยกตัวอย่างประโยคบ้างคำศัพท์บ้างมาแชร์กันไปเรียกว่าฟังแบบมีสาระสบายๆเพราะการจะเรียนภาษาอะไรสักอย่างนะครับมันก็ต้องสั่งสมไปเรื่อยๆแล้วก็เรียนรู้ไปแบบไม่เครียดด้วยการฟังเพลงดีที่สุดนอกจากนั้นเรายังรณรงค์ให้คุณผู้ฟังเขียนจดหมายมาเป็นกำลังใจกันนะครับมาแชร์ข้อมูลมาแชร์ความรู้สึกมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเล่าต่างๆที่เราจำได้มุมมองความคิดเห็นต่อศิลปะวัฒนธรรมสภาพสิ่งแวดล้อมความทรงจำดีๆในตอนเด็กๆนะครับแถวบ้านเราเป็นยังไงตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นยังไงกันไปแล้วหรือบางคนเนี่ยโอ้ย้ายบ้านบ่อยมากหรือว่าต้องนับดูว่าช่วงชีวิตจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยย้ายที่อยู่มากี่ครั้งแล้วรวมถึงการต้องไปอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอะไรต่างๆด้วยนะครับก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งที่อยู่สำหรับตัวผมเองนี่ก็บอกได้เลยว่าน่าจะมากกว่า20ครั้งเพราะว่าเดินทางไปอยู่ต่างประเทศก็ย้ายบ้านหลายครั้งมากเหมือนกันนะครับย้ายรัฐด้วยกลับมาทำงานก็ย้ายพื้นที่ทำงานก็ต้องย้ายที่อยู่หรือมีที่อยู่ชั่วคราวอะไรประมาณนี้นับรวมให้หมดเลยเขียนมาเล่าสู่กันฟังนะครับสนุกดีช่วงนี้จะให้ฟังอีก4เพลงที่เป็นเพลงฮิตมากๆของปีพ.ศ. 2505ไปเริ่มต้นกันที่นิวชิดาก้าศิลปินเพลงจากนิวยอร์กกับเพลง Breaking Up Is Hard To Do บทเพลงที่เล่าถึงความเจ็บปวดแล้วก็ความสิ้นหวังของคนที่กำลังจะถูกเทถูกทิ้งแม้ดนตรีจะมีจังหวะสนุกสนานแต่เนื้อหาก็เต็มไปด้วยความทุกข์ประทมของผู้ที่กำลังเผชิญกับการเลิกลาถึงแม้ว่าจะรู้ว่าถูกเทแน่นอนแต่ก็ยังไม่วายที่จะวิงวอนร้องขอด้วยคำว่า Don't take your love away from me อย่าเอารักของเธอไปจากฉันเลยพยายามที่จะรื้อฟื้นความทรงจำดีๆกล่าวถึงวันวานที่เคยโอบกอดเคยจุ๊บจิ๊บกันตลอดทั้งเพลงเป็นการต่อรองกับความจริงที่ยังไม่อยากจะยอมรับพร้อมวิงวอนให้ลองเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าการเลิกลานั้นมันยากจริงๆเพลง Breaking Up Is Hard To Do นั้นได้รับการยกย่องจาก All Music ว่าเป็นเพลงที่ใช้เวลา2นาทีกับ16วินาทีแห่งเวทมนต์ป๊อปบริสุทธิ์เป็นเพลงป๊อปในแนวดูวับของยุค1960ที่ผสมผสานความเรียบง่ายของเนื้อเพลงร้องกับความสนุกสนานของดนตรีนิวชิดาก้าเนี่ยเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้มาจากการฟังเพลงของวง The Showman เพลงที่ชื่อว่า It Will Stand ส่วนการร้องแบบดาวดีดาดีดาวแต่อะไรนี่นะครับเขาก็บอกว่าเกิดจากการที่นึกไม่ออกว่าจะเขียนเนื้อร้องยังไงก็เลยโดนสดไปก่อนฟังไปฟังมาก็มันก็เข้าท่าดีก็เลยเก็บมาใส่เอาไว้ในเพลงตอนที่เพลง Breaking Up Is Hard To Do นั้นถูกออนแอร์แล้วปล่อยมาพับลิชมาครั้งแรกนั้นก็คือเปิดตัวเมื่อวันที่30มิถุนายนพ.ศ. 2505เป็นช่วงวันหยุดยาวของอเมริกาเขานะครับ ราะว่า4กรกฎาคมคือวัน Independence Day ทำให้เพลงนี้เนี่ยถูกเปิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับทั้งทางการออกอากาศทางวิทยุแล้วก็บรรดาสถานที่ต่างๆใช้หงใช้หาดสวนสนุกเลยก็เปิดเพลงนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกและการร้องที่มันเข้าหูติดหูแล้วก็ติดปากง่ายทำให้ไปอยู่บนอันดับหนึ่งได้ไม่ยากเลยทีเดียวและ Breaking Up Is Hard To Do ก็กลายเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เป็นซิกเนเจอร์ของ Neil Sedaka นอกจากเพลง Oh Carol I Am Just A Fool แล้วก็ยังมี Calendar Girl Happy Birthday Sweet 16และ Bad Blood ซึ่งเพลงนั้นเนี่ยเขาได้ร่วมงานกับ Sir Elton John ความน่าสนใจของเนื้อร้องก็ด้วยการใช้คำศัพท์ง่ายๆนะครับมารวมๆกันแล้วก็กลายเป็นรูปแบบประโยคเป็นความหมายที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น breaking up ทำให้เป็นประธานของประโยคแล้วก็เติมเข้าไป is hard to do การเลิกลานั้นมันยากที่จะทำหรือว่าคำอย่าง misery ความทุกข์ทรมานหรือคำว่า blue ที่แปลว่าสีน้ำเงินเนี่ยแล้วก็ยังแปลว่าความเศร้าหมองมันหมองหรืออย่างกลุ่มคำที่คล้ายๆกับ breaking up อย่างคำว่า making upคือการคืนดีปรองดองคำว่า start anew ก็คือการเริ่มต้นใหม่หรือประโยคนี้ I beg of you ฉันขอร้อง I beg of you give me 10 million baht ก็น่าสนใจดีนะครับหรือ I beg of you don't say goodbye ก็นำไปใช้ได้ในชีวิตจริงเพลงที่2เป็นของ The Four Seasons ชื่อเพลง Big Girls Don't Cryใครที่รู้ตัวว่าเป็นสาวเต็มตัวแล้วต้องไม่ร้องไห้เพราะการร้องไห้ร้องห่มนั้นเป็นของเด็กหญิงตัวเล็กๆไปฟังกันว่า The Four Seasons เขาจะสอนสาวๆกันยังไงนะครับเพลงที่3เป็นของ Freddie Quinn กับเพลง Junkom Balbiden เป็นภาษาเยอรมันนะครับและปิดท้ายช่วงนี้กันด้วย Joey D and the Starlighters กับเพลง Peppermint Twistเพลงในจังหวะทวิสต์ที่คุณผู้ฟังฟังแล้วถ้าอยากจะลุกขึ้นมาเต้นก็ลองดูนะครับใครโตทันเต้นจังหวะนี้บ้างเล่าสู่กันฟังบ้างผมละได้ยินแต่ชื่อแล้วก็เห็นแต่ในคลิปวิดีโออะไรต่างๆแต่โตไม่ทันที่จะได้เต้นจังหวะทวิสต์4เพลงช่วงนี้ครับจัดไป

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful,
1: beautiful, beautiful. You're listening to beautiful music.
2: Music. Beautiful Music เป็น Music Appreciation Education Program ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับรายการเพลงอารมณ์ดีฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณแล้วก็เล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้คุยกันแบบสบายๆทุกวัน5โมงถึง6โมงเย็นทาง 94.5 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งในแต่ละวันเราก็เตรียมเพลงมาให้คุณได้ฟังกันเนี่ย 15-16 เพลงเลยทีเดียวแต่เวลาในการออกอากาศของเรานั้นมีไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเพลงที่เตรียมมาให้ฟังกันก็จะไม่ได้ฟังครบจบทุกเพลงแต่ถ้าอยากจะฟังให้ครบจบทุกเพลงแล้วก็ต้องไปที่ suchatradio.com นะครับเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ของคุณนะครับที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นบนมือถือจะเข้าถึงได้บนคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปหรือเครื่องมืออุปกรณ์อะไรต่างๆที่เป็นสมาร์ททั้งหลายซึ่งกลายเป็นอวัยวะที่33ของเราแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึง suchatradio.com ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกเสียงใสฟังชัดไม่มีคลื่นแทรกคุณไม่ต้องไปโหลดแอปพลิเคชันอะไรต่างๆให้มันหนักเครื่องแล้วก็ไม่เปลืองเน็ตด้วยครับเสถียรที่สุดแล้วเว็บไซต์เทคโนโลยีดั้งเดิมที่เป็นพื้นฐานของยุคดิจิทัลในปัจจุบันครับอีก3เพลงที่จะชวนคุณไปฟังกันให้ฟังผลงานของ Dion กับเพลง The Wanderer เล่าเรื่องราวของชายพเนจรที่จากเมืองนี้ไปเมืองนั้นจากบ้านนั้นไปบ้านนี้ก็คือคนที่เรียกว่าไม่มีที่นอนเป็นหลักเป็นแหล่งแต่ว่าไปอยู่ที่ไหนก็อีคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยเปื่อยตอนแรกๆก็ดูเหมือนว่าเออชีวิตจะมีความสุขดีนะแต่มันก็หักมุมจริงๆในตอนจบซึ่งมาสารภาพเลยว่า but I'm going nowhere ก็คือในจิตใจเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนเลยดิออนเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าเพลง The Wanderer เป็นเพลงที่เศร้าจริงๆแม้ว่าผู้เล่านั้นจะเดินทางไปทั่วดูเหมือนมีอิสระแต่ชีวิตของเขาก็กลับไร้จุดหมายแล้วก็ไม่มีความหมายเป็นเพลงที่เนื้อหาเศร้าแต่ว่ามีจังหวะสนุกสนานนะครับย้อนแย้งในตัวเองเนาะเพลงที่2เป็นของวง The Four Seasons กับเพลง Cherry และปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเสียงของ Nat King Cole กับเพลง Rumbling Rose

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ อสอทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful music Beautiful songs for you
2: ก่อนที่เราจะล่ำลากันไป Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวทิ้งท้ายกันเอาไว้ด้วยผลงานของ Jean Chandler กับเพลง Duke of Earl เพลงอันดับ1ในปี2505นะครับตามด้วย Stan Getzand Charlie Bird กับเพลง Disaffinado Slightly Out of Tune Bobby Boris Pickett and the Crypt Kickers มากับเพลง The Monster Match ตามด้วย Francoise Hardy กับเพลง Tours Les Gargons and Les Filets ปิดท้ายกันจริงๆนะครับด้วย Chubby Checker กับเพลง Limbo Rockผมต้นสุชาติชวางกูลทีมงานของ Beautiful Music และเจ้าหน้าที่เทคนิคของสุชาติ radio.com และ FM 94.5 MHz ขอกราบขอบคุณทุกการรับฟังและการช่วยกันบอกต่อๆกันไปเชิญชวนให้ทุกๆท่านมาฟังรายการของเราด้วยกันทุกวันที่นี่ตรงนี้ขอให้คุณผู้ฟัง Beautiful Music ทุกท่านมีความสุขมากๆคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพใครเขียนจดหมายมาเป็นกำลังใจให้กับ Beautiful Musicขอให้โชคดีถูกลอตเตอรี่ทุกงวดนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่เราจะอยู่กับการตอบจดหมายอ่านจดหมายแชร์ข้อมูลกับคุณผู้ฟังพร้อมทั้งจัดเพลงตามคำแนะนำในวันพฤหัสบดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: วันแห่งความรักสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในชีวิตประจำวันเราต้องเจอสิ่งต่างๆมากมายมีอารมณ์หลากหลายเข้ามากระทบใจอย่าปล่อยให้ใจหวั่นไหวไปตามกระแสอารมณ์นั้นแต่ควรเลือกเก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่ดีเอาไว้ในใจสิ่งใดที่นึกถึงแล้วทำให้ใจขุ่นมัวเศร้าหมองก็ไม่ควรนึกถึงปล่อยให้มันผ่านเลยไปเหมือนสายน้ำที่ไม่มีวันไหลกลับแม้สิ่งที่เป็นความหวังในอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงก็ไม่ควรคาดหวังจนเกิดความทุกข์กังวลใจควรมีชีวิตอยู่กับเวลาปัจจุบันทำวันนี้เวลานี้ให้ดีที่สุดให้เป็นวันแห่งความรักวันแห่งความสุขท่วมใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจของเราและตัวของเราเองค่ะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้มีเพียงน้อยนิดจงใช้เวลาทุกอนุวินาทีให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุดโดยเฉพาะต่อผู้ที่เป็นที่รักของเราเมื่อปลายแสงสนธยาสุดท้ายของชีวิตมาเยือนจะได้ไม่ต้องมานั่งสุดแสนเสียดายว่าเราได้ปล่อยให้วันเวลาแห่งความรักผ่านไปอย่างไร้ค่าไม่เคยทำสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คนที่เรารักเลยเพราะว่าความรักคือการให้ให้ด้วยความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจให้อย่างต่อเนื่องและเต็มหัวใจให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังที่สำคัญเราควรให้อภัยต่อคนที่เรารักหรือว่าให้อภัยต่อผู้อื่นเสมอในยามที่เขาทำผิดพลาดหรือว่าล่วงเกินเราเหมือนน้ำประสานแผ่นดินที่แยกแตกระแหงให้เป็นพื้นแผ่นเดียวกันฉันนั้นแล้วสักวันหนึ่งเราจะซาบซึ้งถึงคำว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมเข้าถึงต้นทางแห่งความสุขที่แท้จริงและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินเทินทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: วิธีแก้ความตระหนี่ในใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเราเคยสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าทำไมบางคนเป็นที่รักของคนรอบข้างตอบได้เลยนะคะว่าเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าถึงต้นทางของการให้รู้จักตัดความตระหนี่ออกจากใจค่ะแต่คนบางคนนะคะกลับเห็นแก่ได้จนถึงกับโลภอยากได้ของของคนอื่นในทางที่ไม่ชอบทีเดียวหรือไม่ถึงกับโลภอยากได้ของของใครหรอกนะคะเพราะว่าของของตัวเองก็มีมากอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเห็นใครตกทุกข์ได้ยากก็ไม่อยากจะแบ่งปันข้าวของให้เพราะว่ามีความตระหนี่อยู่ในใจสูงค่ะความตระหนี่นี้นะคะได้สร้างความเสียหายตัดโอกาสดีๆในชีวิตของคนเราไปอย่างน่าเสียดายตั้งแต่ตัดทางสร้างบุญบารมีของตัวเองตัดเพื่อนดีๆออกไปจากชีวิตตัดความสะดวกสบายอันควรมีให้สมฐานะมีชีวิตเหมือนคนยากจนแร้งแค้นทั้งที่มีทรัพย์มั่งคั่งวิธีแก้ไขความตระหนี่ในใจของเรานั้นนะคะต้องรู้จักตัดใจให้ทานในสิ่งที่เรามีซะบ้างพอจะแบ่งปันอะไรให้ใครได้ก็แบ่งปันกันไปใครนะคะซึ่งมีความตระหนี่มากหวงมากเวลาตัดใจให้อะไรใครไปแล้วก็ต้องบอกว่าเสียงดังหนึบทีเดียวละค่ะเสียงดังหนึบนั้นถ้าเรามองทะลุเข้าไปในใจได้จะมองเห็นเลยนะคะว่าความตระหนี่หรือว่าความโลภมันได้ถูกถอนถูกทำลายไปจากใจและบุญได้เกิดขึ้นในใจแทนนะคะจนสว่างวูบขึ้นมาไม่ต่างอะไรกับฟ้าแลบในเวลากลางคืนค่ะถ้าสิ่งที่เราตัดใจให้ไปนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับแล้วผู้รับก็เป็นผู้ทรงศีลทรงคุณธรรมบุญที่เกิดขึ้นจากการให้นั้นมากมายมหาศาลไม่ใช่เหมือนฟ้าแลบแล้วนะคะคราวนี้แต่ว่าจะเหมือนกับดวงจันทร์ทอแสงสว่างขึ้นมากลางใจของเราเราจะรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจไปหลายวันทีเดียวละค่ะอยากจะสัมผัสกับความรู้สึกชุ่มชื่นใจแบบนี้ลองตั้งใจให้สิ่งดีๆกับคนรอบข้างดูนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่17รู้จักโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: พอแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตเราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มในทุกระดับของคนในสังคม
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือกรอบที่กำหนดเส้นทางการพัฒนาประเทศผลพวงของความสำเร็จได้สร้างความเจริญทางด้านวัตถุให้กับประเทศไทยอย่างมากแต่คนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดของประเทศกลับเริ่มเกิดปัญหาค่ะการกำหนดแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะหลังจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลมากขึ้นทั้งความเจริญด้านวัตถุและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทรงคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนในสังคมโดยมีบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นของแรงขับเคลื่อนสำคัญคุณกิติศักดิ์สินธุวณิชรองเลขาธิการและอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จะมาพูดคุยให้เราฟังถึงเหตุผลสำคัญในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนสำคัญในการร่วมฟื้นฟูสร้างความสมดุลในการพัฒนาประเทศค่ะ
2: ถ้าเราย้อนหลังไปดูนะว่าทิศทางการพัฒนาประเทศเนี่ยโดยเราดูจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2504นะที่เราเน้นในเรื่องการเจริญเติบโตหรือเน้นเรื่องของรายได้ทีนี้พอในช่วงของแผนพัฒนาฉบับที่5พ.ศ. 2525ถึง2529ก็ได้มีการทบทวนกันว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากในขณะเดียวกันแล้วก็พบว่ามันก็เกิดปัญหาที่คนจำนวนประมาณถึง10ล้านคนเนี่ยไม่ได้รับผลพวงการพัฒนาเท่าที่ควรคนเหล่านี้ก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เป็นหลักภาคเหนือแล้วก็บางส่วนในภาคกลางนะครับส่วนน้อยนี่ก็อยู่ในภาคใต้ตรงนี้แหละครับก็เป็นประเด็นที่ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่5นั้นเนี่ยเราก็ตั้งนโยบายที่เราเรียกว่าการพัฒนาชนบทยากจนเป็นการมุ่งพัฒนาฐานะประชาชนให้พออยู่พอกินเพื่อประชาชนช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นตามลำดับเป็นการแก้ปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่จริงเอาตัวคนนั้นเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับจะเน้นเทคนิคที่ประชาชนทำได้เองแล้วก็มีการลงทุนต่ำให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองให้มากที่สุดสอดคล้องกับแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพึ่งตนเองได้มากขึ้นนะครับเน้นการทำอะไรที่มีความพอดีมีความสมดุลมีความเป็นสายกลางนะครับแล้วก็มีการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองเช่นโครงการในเรื่องการช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อให้คนนั้นได้มีความรู้และจะได้ไม่ถูกหลอกถูกโกงถูกอะไรก็ตามแต่โครงการผลิตหนังสือประกอบการเรียนในพื้นที่ชนบทยากจนสมัยนั้นเนี่ยตำราเรียนเนี่ยเป็นตำราเดียวใช้ทั่วประเทศโครงการนี้ก็พยายามที่จะผลิตหนังสือประกอบการเรียนซึ่งสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมข้อเท็จจริงของเขานะครับอยู่ชายทะเลนี่อะไรคือวิถีชีวิตที่เขาจะต้องคุ้นเคยแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาอยู่บนภูเขาควรจะรู้ในเรื่องอะไรบ้างในที่เกี่ยวข้องนะครับโครงการเร่งรัดปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุก็ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกตรงนี้ก็เป็นการลดรายจ่ายปรับปรุงคุณภาพของดินได้ด้วยโครงการธนาคารโคกระบือให้คนที่ยากจนยืมไปแล้วก็ออกลูกมาลูกตัวแรกก็เก็บไว้ใช้ลูกตัวที่2ก็มาคืนทางธนาคารพร้อมกับพ่อแม่ที่ยืมไปเพื่อให้คนอื่นได้ยืมต่อๆไปนะครับ
3: การพัฒนา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
5: ร่วมข่าวเด่น
6: ข่าวดัง
7: สารพันเรื่องราว
6: ใน
5: เคาะข่าวค่ำ
8: สวัสดีค่ะ 19:30 นพบกับเคาะข่าวค่ำนะคะจากกันวันนี้วันพุธที่5สิงหาคม2569ค่ะวันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาเราจะกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะจบรายการแล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังผ่านทางพอดแคสต์ News ข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะประเด็นวันนี้รองผบตร.ได้นำทีมวิสามัน2ศพนะคะกับผู้ต้องหาคดียิงตำรวจสภ.ตากใบเสียชีวิตและล่าสุดยังคงต้องเร่งล่าตัวอีกหนึ่งรายนะคะกำลังล่าตัวอยู่นะคะยังไม่จบนะคะส่วนก รณีดราม่าครั้งใหม่ในโลกโซเชียลเกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะแฟนคลับจีนไปรุมศิลปินแล้วก็ต้องใช้คำว่าป่วนกลางสนามบินเลยนะคะป่วนไปจนถึงนู่นค่ะเข้าเกตไปจนถึงประตูเครื่องบินเลยนะคะล่าสุดทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิออกมาแจ้งบอกพร้อมลงโทษรปภ.ที่เข้าระงับเหตุเนื่องจากบางช่วงบางตอนก็มีทั้งคำพูดแล้วก็พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะแต่ทางฝั่งของรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณเสียศักดิ์บอกว่าตอนนี้เข้าไปชี้แจงกับทางทูตจีนแล้วแล้วทูตจีนต้องทำความเข้าใจว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบริบททั้งหมดคลิปเต็มๆมันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่เข้าข้างกลุ่มแฟนคลับแต่ต้องติดตามต่อนะคะเพราะว่าถ้าเราเห็นคลิปสั้นๆแค่บางช่วงบางตอนที่เขาตัดมาลงดราม่ามันเกิดจากกลุ่มแฟนคลับชาวจีนนะคะมีการแบบโพสต์คลิปแล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเราเนี่ยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมลักษณะเหมือนเหยียดแฟนคลับซึ่งเป็นชาวจีนนะคะแล้วก็ต่อมาก็มีการปล่อยคลิปเต็มออกมาว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันคืออะไรทำไมเราถึงต้องเข้าไประงับเหตุขนาดนั้นแฟนคลับชาวจีนได้เข้าไปล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของศิลปินเข้าไปในเขตสำหรับผู้โดยสารโดยเฉพาะแต่คุณไม่ใช่คุณเป็นแฟนคลับคุณบุกเข้าไปเจ้าหน้าที่เขาต้องช่วยกันออกมาคือค่อนข้างโกลาหลค่ะก็วันนี้ทางรองนายกเสียศักดิ์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องแจ้งกับทางทูตจีนให้เรียบร้อยแล้วต้องให้ทางทูตจีนเขาเข้าใจถึงเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะมาเข้าข้างแต่กลุ่มแฟนคลับชาวจีนแต่อย่างเดียวส่วนเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ก็มีความคืบหน้าแล้วก็มีความเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ช่วงเที่ยงของวันนี้มีรายงานเข้ามาบอกว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งเนี่ยเสียชีวิตถูกเสือทำร้ายมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราพักโฆษณากันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
8: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
9: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
12: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาโฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาโฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาโฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาโฟแคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
8: เริ่มต้นรายการขอข่าวค่ำวันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับเหตุการณ์เจ้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งที่เสียชีวิตจากเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้ายนะคะตอนนี้มีคำสั่งให้ปิดการท่องเที่ยวภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นการชั่วคราวนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้นางชยาพรอามรดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12ซึ่งได้รับรายงานจากนายเพิ่มศักดิ์อนิธชาติเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีค่ะบอกว่าเกิดเหตุนายสักกรินทร์วิชาจารย์ซึ่งเป็นพนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตจากเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้ายในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นะคะช่วงเช้าของวันนี้เบื้องต้นรับรายงานว่าเจ้าที่ออกไปติดตามตัวนายสักกรินทร์ พราะว่าไม่เดินทางมาตามจุดนัดหมายเพื่อปฏิบัติภารกิจค่ายเยาวชนพอเข้าไปตรวจสอบไปที่บริเวณที่พักพบเพียงโทรศัพท์กับทรัพย์สินส่วนตัวแล้วเจ้าหน้าที่ไปพบร่องรอยคล้ายกับสัตว์ป่าก่อนจะไปค้นพบร่างของผู้เสียชีวิตบริเวณลำห้วยทับเสลาซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ200เมตรนะคะจุดที่พบตรงนั้นมีรอยของเสือโคร่งนะคะเป็นรอยเท้าในรายงานบอกว่ายังใหม่ๆอยู่เลยอยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยนี่นับเป็นความสูญเสียซึ่งทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและขอส่งแรงใจถึงเจ้าที่พิทักษ์ป่าทุกนายที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งนะคะพร้อมกับยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าที่ในพื้นที่เสี่ยงด้วยผอ.กองอนุรักษ์สัตว์ป่าค่ะนายสุขีบุญสร้างเปิดเผยบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าเป็นเสือโคร่งที่อาศัยอยู่ในห้วยขาแข้งแต่ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าเป็นตัวใดซึ่งบริเวณใกล้เคียงนั้นมีทีมเป็นเจ้าหน้าที่ทีมวิจัยของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำกำลังตรวจสอบกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าแล้วก็ติดตามพฤติกรรมของเสือโคร่งซึ่งปกติแล้วเสือโคร่งเนี่ยไม่ค่อยได้เข้ามาใกล้พื้นที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเท่าไหร่แล้วก็ไม่จู่โจมคนอีกทั้งกรณีที่พบเสือเข้าใกล้ชุมชนนั้นส่วนใหญ่อาจเป็นเสือชราหรือบาดเจ็บจนล่าเหยื่อไม่ไหวนะคะแต่ว่ายังคงต้องติดตามข้อมูลต่อไปเบื้องต้นทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแจ้งปิดการท่องเที่ยวภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นการชั่วคราวก่อนนะคะตอนนี้แจ้งปิดก่อนเป็นการชั่วคราวแล้วก็กำชับแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังไม่ไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงด้วยพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดและเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงบริเวณสำนักงานและหน่วยพิทักษ์ป่ารวมทั้งการปฏิบัติงานในพื้นที่รัฐมนตรีสุชาติค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้รับรายงานแล้วและรู้สึกเสียใจอย่างที่สุดต่อการสูญเสียเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวญาติและเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการและช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่นะคะรวมทั้งยังคงติดตามข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และก็ทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำขึ้นมาอีกนะคะนี่คือเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ของอุทยานนะคะที่โดนเสือเนี่ยทำร้ายเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะเบื้องต้นก็ทางครอบครัวบอกว่าได้รับแจ้งแล้วก็เข้าใจเพราะว่าโดยลักษณะการทำงานนะคะมันก็เลี่ยงไม่ได้มันก็เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆมาต่อกันที่ประเด็นข้อมูลของภาครัฐหลุดแล้วข้อมูลที่หลุดนี่มีคนใหญ่คนโตอยู่ในนั้นระดับรัฐมนตรีแบบนี้นะคะมีรัฐมนตรีด้วยนะคะแล้วก็มีนายกด้วยแบบโอ้หลายคนก็ตกใจว่าเอ๊ะข้อมูลหลุดได้ยังไงแล้วหลุดจากหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะล่าสุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าข้อสรุปเรื่องนี้ปมข้อมูลรั่วเนี่ยค่ะต้นตอเนี่ยมาจากรหัสผ่านพาสเวิร์ดหลุดนะคะก็คือมีคนทำพาสเวิร์ดหลุดไปแล้วก็พอคนที่ได้พาสเวิร์ดก็ลองเข้าไปล็อกอินแล้วก็คีย์พาสเวิร์ดเขาก็เข้าถึงข้อมูลได้ไม่ใช่เป็นการเจาะระบบว่าหลายคนกลังแบบกลัวแล้วก็กังวลว่ามันโดนแฮกหรือเปล่านะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้จะเดินหน้าสู่การยืนยันตัวตนหลายชั้นเดี๋ยวจะผลักดันให้เกิดขึ้นภายใน30วันเพื่อยกระดับเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะเรื่องนี้จากกรณีที่อดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนโพสต์แจ้งเตือนบอกว่าเตือนประชาชนเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทะเบียนรถหลุดจากกรมการขนส่งทางบกสู่สาธารณะและยังพบเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลจากทะเบียนรถมีการนำเผยแพร่สู่สังคมออนไลน์ก็ปรากฏทั้งในโซเชียลนะคะหลักๆก็ที่หลายคนเห็นจะเป็นข้อมูลของท่านนายกนะคะกับรถหรูนะคะทะเบียนรถมีบอกละเอียดเลยเรื่องนี้ในส่วนของรัฐมนตรีดีค่ะคุณชัยชนกชิดชอบแสดงความเห็นโดยเชื่อว่าเป็นไปได้สูงที่น่าจะเป็นเรื่องที่มีเอี่ยวกับเรื่องของการเมืองเข้ามาได้ซึ่งคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กล่าวถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของแกนนำรัฐบาลที่ถูกเผยแพร่บนโลกอินเทอร์เน็ตค่ะบอกว่าตอนนี้ตรวจสอบแล้วมีความคืบหน้าไปมากขอให้รอทีมงานเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็แถลงรายละเอียดเบื้องต้นไม่ใช่การแฮกข้อมูลนะคะแต่ว่ามีเรื่องที่น่าสนใจซึ่งตอนนี้ได้มีการปิดระบบไปแล้วจึงไม่ต้องกังวลว่าจะมีข้อมูลหลุดเพิ่มเติมจากช่องทางนี้อีก ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลที่หลุดในครั้งนี้ส่วนใหญ่เหมือนจะเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองคุณชัยชนกกล่าวว่าเชื่อว่าจากพฤติกรรมที่พบมีความเป็นไปได้สูงค่ะแต่ก็ยังไม่สามารถฟันธงได้ขอรอผลการตรวจสอบก่อนนะคะขณะที่นายอนุทินนายกเรานี่ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีภาพมีข้อมูลหลุดออกมาก็กล่าวถึงประเด็นนี้ว่ามองเป้าประสงค์ของคนปล่อยภาพปล่อยข้อมูลอย่างไรเหมือนพุ่งเป้าไปที่นักการเมืองแล้วก็คณะรัฐมนตรีนายกบอกว่าไม่ได้มองอะไรประเด็นนี้เลยนะคะแต่บอกว่าต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยทำการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มที่ก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายปล่อยให้เรื่องแบบนี้รั่วออกมาเดี๋ยวคงมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นระดับกรมแล้วก็ระดับหน่วยงานซึ่งบอกไปแล้วว่ามันจะรั่วไม่ได้เพราะเวลาที่เขาเข้ามาขอทำระบบต่างรัฐมนตรีต้องอนุมัติบนพื้นฐานของความรัดกุมของข้อมูลต่างๆด้วยจากนั้นนางสาวลนิดาเพื่อวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาแจงต่อบอกว่านายพระดอนเดชนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือและก็รับฟังรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีนี้แล้วนะคะเพื่อประมวลข้อเท็จจริงแล้วก็กำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบหรือการดึงฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐออกไปทั้งระบบแต่เกิดจากการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่รั่วไหลอยู่ก่อนแล้วมาเข้าสู่ระบบตามสิทธิการใช้งานปกติก่อนสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีในกรณีพบผู้ถูกสืบค้นข้อมูลประมาณ800รายและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากข้อมูลการใช้งานในระบบซึ่งนายพระดอนได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แล้วโดยกำหนดให้ระบบที่จัดเก็บข้อมูลประชาชนใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นนะคะเหมือนที่หลายคนจะชินกับการเขาเรียกว่ายืนยันตัวตน2ชั้นแต่นี้แบบหลายชั้นเลยเป็น multi factor authentication เลยค่ะครอบคลุมทั้งระบบใหม่แล้วก็ระบบเดิมเร่งดำเนินการให้เหตุผลเป็นรูปธรรมที่บอกว่ายืนยันตัวตนหลายชั้นเนี่ยนะคะเขาจะผลักดันแล้วก็ขีดเส้นว่าต้องเกิดภายใน30วันรวมทั้งให้จัดทำระบบติดตามการใช้งานเป็น audit log แล้วก็ติดตามหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเตือนเรื่องบัญชีผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านรั่วไหลให้เร่งดำเนินการแก้ไขรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะเร่งยกระดับมาตรการคุ้มครองข้อมูลของภาครัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนด้วยค่ะหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านซ้ำหลายบริการแล้วก็เปิดใช้การยืนยันตัวตน2ชั้นในบัญชีสำคัญสำคัญเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานดิจิตอลด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นข้อมูลของภาครัฐและมีปัญหาอันนี้ไม่ใช่หลุดแต่ว่าข้อมูลไม่ตรงคือเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขที่มีความคืบหน้าการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบหมอพร้อมล่าสุดมีกว่า 16,000 คำร้องนะคะที่ร้องเรื่องนี้ว่าข้อมูลไม่ตรงนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบหมอพร้อมค่ะหลังจากที่มีข้อสั่งการถึงนายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัดให้ไปเร่งตรวจสอบการบันทึกข้อมูลสุขภาพนะคะที่รับแจ้งในระบบหมอพร้อมว่าแสดงผลไม่ถูกต้องก็มีการรายงานความคืบหน้าทุกๆสัปดาห์ข้อมูลล่าสุดที่ได้รับคือ4สิงหาคมมีคำร้องเรื่องของประวัติการรักษาจำนวน 16,350 คำร้องนะคะโดยผู้ร้องประมาณ 7,000 คนก็มีการรายงานผลการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว 4,890 คำร้องหรือกว่า 129.9 นายแพทย์สมฤกษ์ยังกล่าวต่อบอกว่าประเด็นที่รายงานในวันนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลจากสสจ.นครปฐมผู้ร้องเรียน736คำร้องตรวจสอบปรับปรุงแล้ว665คำร้องสาเหตุเกิดจากการให้บริการคัดกรองโรคเชิงรุกนอกสถานที่แล้วกลับมาบันทึกข้อมูลภายหลังกับการคัดกรองสุขภาพในพื้นที่โดยอสม.แล้วก็ส่งข้อมูลให้เจ้าที่บันทึกหลักในภายหลังคือการทำแบบนี้มันอาจจะมีการเหมือนแบบไม่ได้สื่อสารกับผู้รับบริการให้ทราบขั้นตอนที่ครบถ้วนก็จะอาจจะมีการคีย์ผิดพลาดไปบ้างนะคะรวมถึงกรณีที่หน่วยงานให้บริการจริงแต่ว่าบันทึกรหัสการให้บริการผิดพลาดทั้งนี้ยังไม่พบการบันทึกข้อมูลที่สัมพันธ์กับการเบิกจ่ายเงินแต่อย่างใดซึ่งก็จะได้มีการทดสอบแล้วก็ปรับปรุงข้อมูลรวมทั้งชี้แจงให้ผู้ร้องรับทราบต่อไปเราจะพักกันครู่เดียวก่อนนะคะช่วงหน้าเรื่องร้อนเลยค่ะกับผลการตรวจสอบทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
14: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
15: เสียวฟันอะ
16: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
9: ติดตามกันต่อนะคะกับเรื่องของการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งนายกบอกว่าได้รับรายงานผลการตรวจสอบแล้วนะคะจากชุดของรองนายกประกรณ์นิพพันธ์ซึ่งเป็นประธานแล้วก็ส่งรายงานผลการตรวจสอบไปแล้วล่าสุดวันนี้ยังมีความต่อเนื่องในส่วนของกสทที่ต้องติดตามกันต่อนะคะโดยทางรองปลัดมหาดไทยในฐานะที่รักษาราชการแทนที่บดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการออกมาย้ำตัวเลขคนโกงสอบท้องถิ่นนะคะจำนวน 5,925 รายยืนยันตัวเลขนี้ไม่เปลี่ยนแปลงส่วนผู้ที่สอบได้โดยทุจริตสอบได้โดยสุจริตโดยฝีมือตัวเองอะนะคะไม่ได้โกงเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวรอแจ้งผลในสิงหาคมนี้นะคะนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทนะคะโดยบอกว่าการประชุมวันนี้จะนำผลการหารือจากการประชุมวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการแบ่งกลุ่มของผู้สอบ3กลุ่มมาพิจารณากลุ่มแรกสอบผ่านโดยสุจริตกลุ่ม2มีการแก้ไขคะแนนที่มีการบรรจุไปแล้วจะทำยังไงกลุ่ม2เลิกจ้างไหมหรือให้ออกจากราชการหลังจากนั้นจะแจ้งไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดหรือที่เขาเรียกกันว่ากจังหวัดเนี่ยนะคะเพื่อให้จัดทำมาตรการก่อนส่งไปยังท้องถิ่นรวมถึงผู้ที่สอบผ่านแต่มีการปรับคะแนนให้ดีขึ้นคือจริงๆเขาก็สอบผ่านแหละแต่คะแนนยังไม่จึ้งยังไม่เลิศปรับคะแนนอีกค่ะให้มันสูงขึ้นส่วนกลุ่มที่3คือกลุ่มที่สอบผ่านแล้วแต่มีการปรับคะแนนกลุ่มนี้จะมีแนวทางยังไงสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดของนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกเป็นคนละส่วนกันกับกสทนะคะของนายประกรณ์จะเป็นการดำเนินการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดแต่กสทต้องดำเนินการบริหารจัดการการสอบการบรรจุว่าจะยังไงเอาผิดชุดหนึ่งแล้วจะแก้ปัญหายังไงเอายังไงต่อก็อีกชุดหนึ่งซึ่งนายนิรัตน์ย้ำว่าบุคคลที่สอบได้โดยสุจริตและรอการบรรจุจะมีการแจ้งภายในเดือนสิงหาคมนี้ยืนยันตัวเลขผู้ที่ทุจริตการสอบอยู่ที่ 5,925 รายทางด้านนายวันชัยจันพรประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทนะคะก็เปิดเผยเพิ่มเติมบอกว่าวันนี้เป็นการพิจารณาแนวทางปฏิบัติหลังจากประกาศยกเลิกบัญชีสำหรับผู้ที่ทุจริตสอบซึ่งตนเองลงนามไปแล้ว2ฉบับแต่ยังไม่มีผลนะคะวันนี้จะมีการมารายงานตัวเลขทั้งหมดอย่างที่รองปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวไปข้างต้นซึ่งการจัดลำดับบัญชีใหม่นั้นนายวันชัยบอกว่าวันนี้จะเป็นการยกเลิกบัญชีผู้ที่ทุจริตแล้วก็ขึ้นบัญชีใหม่เท่านั้นพร้อมทั้งจะมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปจังหวัดจะเป็นผู้เพิกถอนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์โดยส่งเรื่องไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจะรายงานตัวเลขกลับมาที่กสทเพื่อนำมาจัดลำดับใหม่หลังจากกสทมีมติแล้วต้องรายงานให้กกลางรับทราบ ว่าเห็นด้วยกับมติของกสทหรือไม่อีกทีนะคะกกลางก็คือคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกลางและกกลางมีกกลางกับกจังหวัดนะคะขยับไปที่อีกหนึ่งดราม่าค่ะที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต้องออกหนังสือชี้แจงทันทีขออภัยกรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในระหว่างเข้างับเหตุกลุ่มแฟนคลับที่ติดตามศิลปินชาวจีนว่าเข้าใจนะคะคนที่เป็นแฟนคลับเขาก็ชื่นชอบศิลปินแต่ว่าบางทีก็ต้องนิดนึงนะคะรักษาเคารพทั้งความเป็นส่วนตัวของเขารวมถึงมาตรการกดความปลอดภัยต่างๆในสนามบินด้วยนะคะทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็มีการเปิดเผยคลิปไล่เลียงชี้แจงไทม์ไลน์เหตุการณ์จริงว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ 2-3 วันเนี่ยในโซเชียลมีกลุ่มคนไทยที่เขาแชร์คลิปแล้วก็มีการเหมือนวิจารณ์กลุ่มแฟนคลับชาวจีนที่โอ้โหเกาะติดถ่ายคลิปถ่ายภาพศิลปินเขาเรียกว่าจนเกินพอดีนะคะสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนในสนามบินไปหมดจนสุดท้ายเนี่ยกลุ่มแฟนคลับเนี้ยก็ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องมีอยู่22คนติดตามแฟนคลับจนกะว่าจะขึ้นเครื่องไปกับเขาด้วยเพราะว่าตัวเองก็ซื้อตั๋วจะกลับพร้อมเขาเที่ยวบินเดียวกันแต่ว่าพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องดูแล้วก็ไม่น่าไว้วางใจอะค่ะล้อมหน้าล้อมหลังแล้วก็ถ่ายรูปเขาอยู่ตลอดทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นเป็นดราม่าก็คือโลกโซเชียลจีนเนี่ยเขาเอาคลิปเนี้ยไปตัดต่อเป็นช่วงๆเหมือนซอยคลิปแล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ไทยอะทำเกินกว่าเหตุเสียมารยาททำท่าทางเหมือนเหยียดเชื้อชาติเหมือนเหยียดผู้โดยสารจีนทำให้เมื่อคืนนี้ค่ะทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเขาก็เลยออกเอกสารชี้แจงแล้วก็แปะคลิปเหตุการณ์ไว้ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่29กรกฎาคมช่วง 5 ทุ่มกลุ่มแฟนคลับของศิลปินชาวจีนซึ่งเป็นผู้โดยสารของสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG674 เส้นทางสุวรรณภูมิปลายทางคือกรุงปักกิ่งติดตามศิลปินซึ่งจะเดินทางไปเที่ยวบินเดียวกันโดยติดตามศิลปินดังกล่าวเข้าไปในบริเวณห้องรับรองผู้โดยสารเข้าไปในลาวช์เลยค่ะทางที่กลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปใช้บริการได้ทะลุฝาเข้าไปเลยเจ้าที่สายการบินก็เลยประสานร้องขอกำลังเจ้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้าไปควบคุมสถานการณ์โดยเจ้าที่รักษาความปลอดภัยได้เชิญกลุ่มแฟนคลับออกจากบริเวณห้องรับรองนึกว่าจะจบไม่จบค่ะต่อมากลุ่มแฟนคลับกลุ่มนี้ยังคงติดตามศิลปินและก่อความวุ่นวายอย่างต่อเนื่องยาวไปจนถึงบริเวณห้องพักรอผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องที่เรียกว่าโฮรูมเมื่อถึงบริเวณตรวจเอกสารเดินทางก่อนขึ้นอากาศยานกลุ่มแฟนคลับไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจบัตรโดยสารค่ะโดยพยายามจะรีบตามศิลปินเพื่อขึ้นอากาศยานไปพร้อมกันแล้วก็ติดตามไปจนไปถึงสะพานเทียบเครื่องบินกระทั่งศิลปินได้ขึ้นเครื่องบินเจ้าที่สายการบินจึงมีความจำเป็นต้องปิดประตูอากาศยานเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารกลุ่มแฟนคลับที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจบัตรโดยสารซึ่งอยู่รวมบริเวณหน้าประตูอากาศยานบนสะพานเทียบเครื่องบินเข้าไปภายในอากาศยานเพิ่มเติมเจ้าที่รักษาความปลอดภัยจึงร่วมกับเจ้าที่สายการบินนะคะปิดและผลักดันกลุ่มแฟนคลับให้กลับเข้าไปรอภายในห้องพักรอผู้โดยสารคือให้กลับเข้าไปที่โฮรูมไม่ให้อยู่แล้วตรงสะพานเทียบเครื่องบินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่สายการบินตัดสินใจค่ะปฏิเสธการเดินทางของกลุ่มแฟนคลับจำนวน22คนเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและระเบียบของสายการบินโดยเจ้าหน้าที่สายการบินเกรงว่ากลุ่มแฟนคลับเนี่ยอาจจะไปก่อความวุ่นวายในอากาศยานจนไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้หลังจากที่ออกเดินทางไปแล้วจึงส่งผลให้เที่ยวบินดังกล่าวเกิดความล่าช้าเร็วๆก็ตามมีแฟนคลับจำนวน12คนที่ยินยอมดำเนินการนำสัมภาระออกจากระบบการขนส่งแล้วก็มีกลุ่มแฟนคลับจำนวน10คนที่ไม่ยินยอมดำเนินการดังกล่าวแสดงอาการไม่พอใจต่อการปฏิเสธการเดินทางแล้วก็มีพฤติกรรมยั่วยุเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติงานจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งในระหว่างควบคุมสถานการณ์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปรากฏในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก่อนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะส่งต่อการดูแลให้เจ้าหน้าที่สายการบินดำเนินการต่อไปแม้ว่าการเข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบินแต่ท่าอากาศยานยอมรับว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางรายย้ำว่าบางรายนะคะ มีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานให้บริการและข้อบังคับทางผู้อำนวยการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะก็เลยสั่งการให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับเจ้าที่ดังกล่าวแล้วนะคะพร้อมกับกำชับทุกฝ่ายให้ยึดถือมาตรการการปฏิบัติงานควบคุมอารมณ์แล้วก็ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความเหมาะสมในทุกสถานการณ์นอกจากนี้จะนำเหตุการณ์ในครั้งนี้มาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการบริการจัดการสถานการณ์และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันอีกพร้อมขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอยืนยันว่าจะยกระดับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเหมาะสมต่อไปก็เดี๋ยวต้องดูนะคะว่าออกแถลงการขณะนี้มีภาพเหตุการณ์มีไทม์ไลน์ทุกอย่างคลิปเต็มแล้วดราม่าจะจบหรือไม่เพราะว่าเรื่องนี้ก็เล่นแรงตลอดทั้งวันเลยนะคะชาวเน็ตเนี่ยจับตามองว่าเรื่องเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยรอบนี้สถานทูตจีนจะออกมาแสดงตัวอีกหรือไม่เพราะครั้งก่อนทัวร์ไทยเนี่ยไปลงหนักมากจากกรณีที่แฟนคลับจีนถีบสตาฟไทยแต่กลายเป็นว่ารองนายกเสียศักดิ์วันนี้ออกมาตอบคำถามสื่อชี้ทูตจีนประจำประเทศไทยต้องมีหน้าที่ช่วยสร้างความเข้าใจและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศโดยบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วในหมู่คนไทยตนเคยบอกกับเอกอัครราชทูตจีนไปแล้วว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นอ่อนไหวท่านทูตต้องออกมาเป็นผู้ชี้แจงและไม่ใช่พูดปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายจีนอย่างเดียวแต่ต้องทำความเข้าใจด้วยเพราะท่านทูตอยู่ในประเทศไทยหน้าที่หลักคือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนดังนั้นแถลงการต่างๆของท่านทูตเองต้องคำนึงถึงหน้าที่ของท่านด้วยไม่ใช่ไปเพิ่มเติมในกระแสเหล่านี้ตนเข้าใจว่าท่านทูตคงเข้าใจรวมถึงทูตไทยที่อยู่ที่ประเทศจีนด้วยก็ต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศติดตามดูต่อนะคะเรื่องนี้ไม่แผ่วเหมือนกันวันนี้มีความคืบหน้าเรื่องของการส่งร่างของน้องฮลุนโซโล่กลับไทยนะคะซึ่งรองนายกเสียศักดิ์บอกว่าร่างของฮลุนโซโล่จะถึงไทยพรุ่งนี้เช้านะคะเวลาประมาณ 5:15 น.ก่อนที่จะส่งให้ญาติดำเนินการต่อซึ่งตอนนี้สาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปโดยยืนยันว่ามีการประสานงานกับทางจอร์เจียเพื่อให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่นะคะกระทรวงการต่างประเทศก็ได้อำนวยความสะดวกโดยการประสานงานเพื่อที่จะนำร่างน้องขลุ่นกลับบ้านแล้วก็ประกอบพิธีต่อไปเบื้องต้นก็ทราบว่าเดี๋ยวจะมีการส่งชันสูตรต่อนะคะส่วนความคืบหน้าก็อยู่ระหว่างการสรุปของทางจอร์เจียก็เดี๋ยวสรุปเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปส่วนใครที่กำลังจะขับรถกลับบ้านแล้วก็น้ำอยากจะเติมน้ำมันใกล้หมดยังได้ก็ยังหน่อยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ปตท.ประกาศปรับราคาน้ำมันลงเบนซินแก๊สโซฮอลทุกชนิดลง70สตางค์ต่อลิตรนะคะเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95แล้วก็พรีเมียมแก๊สโซฮอล99คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิมมีผลวันพรุ่งนี้ 5:00 เป็นต้นไปนะคะใครใช้ E20 แก๊สโซฮอล91แก๊สโซฮอล95แล้วก็เบนซินก็ลด70สตางค์ต่อลิตรก่อนเข้าบ้านก็ดูแล้วก็ยังๆไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยเติมน้ำมันลงนะคะเอาละค่ะหมดเวลาของข่าวค่ำแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญเวลา 17:13 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระปราอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์กิตติยศสงครามและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จศาสตราจารย์กิตติยศสงครามเกิดวันที่20กันยายน2470ที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นบุตรของนายเลี้ยงกับนางลาบทรัพย์เจริญด้วยความปรารถนาของบิดามารดาที่ต้องการให้เรียนแพทย์จึงย้ายไปอยู่กับญาติที่กรุงเทพมหานครและแม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคจากสงครามโลกและเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่แต่ได้มุ่งมั่นจนสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและเข้ารับราชการที่กองแพทย์กรมชลประทานต่อมาได้รับทุนจากธนาคารโลกไปศึกษาต่อด้านอาชีวเวชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาและเข้าฝึกอบรมต่อด้านโรคทรวงอกที่ศูนย์การแพทย์มอนเตฟิโอเร่เมดิคอลเซ็นเตอร์ระหว่างฝึกอบรมได้รับทุนเป็นกรณีพิเศษศึกษาหลักสูตรหลังปริญญาตรีด้านสมรรถภาพปอดที่โรงเรียนแพทย์ฮาวาร์ดเมดิคอลสคูลและเมื่อกลับมาประเทศไทยได้ผ่านการสอบรับรองความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากแพทยสภาด้านอายุรศาสตร์โรคทรวงอกโรคระบบการหายใจและเวชศาสตร์ครอบครัวศาสตราจารย์กิตติยศสงครามเคยดำรงตำแหน่งต่างๆอาทิผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่อนภูมิพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทานปากเกร็ดตลอดจนเป็นแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งยังเป็นผู้มีบทบาทในสังคมการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านโรคปอดและโรคทรวงอกรวมถึงเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรทางการแพทย์ที่มีบทบาททางวิชาการอีกหลายแห่งเช่นวางรากฐานงานควบคุมวัณโรคบุกเบิกงานควบคุมการสูบบุหรี่จากผลงานต่างๆทำให้ได้รับการยกย่องเช่นเป็นปูชนียแพทย์จากแพทยสภานับเป็น1ใน48คนของประเทศด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญมีบุตร2คนและเมื่อวันที่6กันยายน2568ศาสตราจารย์กิตติยศสงครามถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดสิริอายุ97ปีสำหรับคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อรุนแรงเมื่อวันที่27พฤษภาคม2568สิริอายุ94ปีคุณหญิงสุมนาเกิดวันที่13กันยายน2473ที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรของนายทองดีกับนางสายสวัสดิ์อิสระกุลเข้าเรียนชั้นประถมและมัธยมที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจากนั้นเข้าศึกษาต่อที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนจบปริญญาตรีและเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาจนจบปริญญาโทด้านอักษรศาสตร์และกลับมาทำธุรกิจของครอบครัวต่อมาสมรสกับศาสตราจารย์กิตติยศสงครามทรัพย์เจริญและได้สนับสนุนการทำงานของสามีรวมทั้งดูแลกิจการของครอบครัวและดูแลเอาใจใส่บุตรหลานด้วยความรักและห่วงใย
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทดังนี้เวลา 17:56 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส.ตั้งแต่ปี2552ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานมทส.จบการศึกษาไปแล้วกว่า 1,222 คนเวลา 18:04 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและมูลนิธิ BJC บิ๊ก4และคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2568และวันที่28 กรกฎาคม 2569รถพยาบาลดังกล่าวติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเวลา 18:07 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายพรเทพพรประภาประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ธนาคารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569เวลา 18:13 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวเป็นรถที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเช่นเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติที่เป็นประโยชน์ในการแพทย์การกู้ชีพการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเวลา 18:17 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาป้อมซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์ก่อนเสด็จพระราชดำเนิน

11ชั้นยาว181เมตรมองเห็นทัศนียภาพทะเลมุมกว้างและทัศนียภาพทางทิศใต้ของเกาะรวมทั้งโครงสร้างของป้อมจากมุมมองด้านบนเป็นจุดยุทธศาสตร์ควบคุมทั้งด้านการทหารป้องกันประเทศและด้านเศรษฐกิจทำให้เข้าใจการจัดวางตำแหน่งปืนตามยุทธศาสตร์ได้ชัดเจนขึ้นป้อมซิโลโซสร้างบนภูเขาซิโลโซในช่วงทศวรรษที่1880เพื่อปกป้องท่าเรือสิงคโปร์และคุ้มกันทางเข้าเกาะด้านทิศตะวันตกของอ่าวเคปเปิลซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือหลักของประเทศและช่วยปกป้องคลังถ่านหินขนาดใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงในอดีตการปกป้องคลังถ่านหินจำเป็นมากเพราะเป็นเชื้อเพลิงสำคัญสำหรับกองเรือพาณิชย์และกองทัพเรืออังกฤษป้อมซิโลโซเป็นกุญแจสำคัญในการคุ้มครองเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการส่งกำลังบำรุงของจักรวรรดิอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนกุมภาพันธ์2485ก่อนการยอมจำนนต่อญี่ปุ่นของสิงคโปร์ปืนใหญ่ของป้อมซิโลโซใช้ในปฏิบัติการทำลายล้างเพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพยากรตกถึงมือข้าศึกมีการยิงทำลายถังน้ำมันในพื้นที่ต่างๆหลังจากญี่ปุ่นยึดครองสิงคโปร์ป้อมนี้ใช้เป็นค่ายกักการเฉลยศึกขนาดเล็กในยุคหลังสงครามป้องประการซิโซโลยังมีบทบาททางทหารมีกองทัพเรือดูแลและมีการหมุนเวียนกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆมาประจำการกองทัพสิงคโปร์ได้ยุติบทบาทและการควบคุมทางทหารที่ป้อมซิโลโซทั้งหมดตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1970ปัจจุบันองค์กรพัฒนาเกาะเซนโตซาดูแลป้อมและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และมีกฎหมายของคณะกรรมการมรดกแห่งชาติฐานะอนุสรณ์สถานแห่งชาติคุ้มครองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายสรุปเหตุการณ์สำคัญของป้อมซิโลโซก่อนถูกญี่ปุ่นเข้ายึดครองสิงคโปร์แล้วทอดพระเนตรหุ่นขี้ผึ้งและเทคโนโลยีมัลติมีเดียจำลองเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์คือเหตุการณ์ที่พลโทอาร์เธอร์เออร์เนสต์เพอร์ซิวัลผู้บัญชาการกองกำลังมลายูยอมลงนามจำนนต่อพลโทโทโมยุกิยามาชิตะผู้บัญชาการกองทัพที่25กองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่นที่โรงงานฟอร์ดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2485และเหตุการณ์ยอมจำนนของญี่ปุ่นต่อกองกำลังพันธมิตรในปี2488ที่ศาลาว่าการสิงคโปร์ภาพรวมของความเป็นไปในสงครามตั้งแต่ความพ่ายแพ้การยึดครองสิงคโปร์จนถึงชัยชนะและผลของสงครามโลกครั้งที่2นอกจากนี้ทอดพระเนตรแผนที่ภาพรวมของสิงคโปร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ป้อมซิโลโซแสดงให้เห็นถึงยุทธการทหารของอังกฤษในการรักษาเมืองสิงคโปร์เมื่ออังกฤษพ่ายแพ้แก่กองทัพญี่ปุ่นทำให้ได้เห็นความเป็นอยู่ของสิงคโปร์ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นและการที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ตอนสิ้นสุดสงครามการดำเนินการยุทธของญี่ปุ่นแสดงว่ามีสายลับรู้ว่าอังกฤษป้องกันทางทะเลหมายว่าญี่ปุ่นจะบุกทางทะเลแต่นายพลญี่ปุ่นกลับแบ่งกำลังเป็น3ส่วนบุกทางบกด้วยบุกทางส่วนตะวันออกก่อนส่วนกองทัพทางตะวันตก2กองให้รอไว้อังกฤษคิดว่าบุกทางตะวันออกจึงเทกำลังทหารไปทางตะวันออกญี่ปุ่นจึงสั่งกองทัพทางตะวันออกบุกยึดสนามบินทหารและแหล่งเก็บน้ำจืดเมื่อมาถึงป้อมซิโลโซต่อสู้กันบ้างแต่ถูกล้อมสิงคโปร์จึงต้องยอมแพ้ป้อมที่สร้างมาตั้งแต่ปี2423แล้วได้ใช้เพียงไม่กี่วันนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ให้คนรุ่นหลังได้รับทราบบทเรียนเรื่องการใช้อดีตพื้นที่ทหารให้เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวป้อมแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงโบราณสถานทางทหารแต่ยังเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำของสงครามโลกครั้งที่2เป็นพยานสำคัญของช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์และแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การป้องกันของจักรวรรดิบริติชการล่มสลายและการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ผ่านพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเวลา 13:00 น.ทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปรัฐสภาสิงคโปร์นายคริสเดอซูซารองประธานรัฐสภาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วนำเสด็จไปถงรับรองสมาคมรัฐสภาสิงคโปร์รัฐสภาสิงคโปร์มีพื้นที่ 22,000 ตารางเมตรตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นส่วนราชการเป็นเขตเมืองประวัติศาสตร์ใจกลางประเทศและ Raffles Place สร้างเสร็จในปี2142รัฐสภาสิงคโปร์เป็นฝ่ายนิติบัญญัติระบบสภาเดียวตามแบบ

0: สต์มินสเตอร์ของสหราชอาณาจักรสมาชิกรัฐสภาแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่สมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของรัฐสภาได้รับการเลือกตั้งผ่านระบบเสียงข้างมากทั้งแบบแบ่งเขตและแบบกลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่ไม่ได้มาจากเขตเลือกตั้งเป็นผู้สมัครของพรรคการเมืองที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ได้สังกัดเขตเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับการเสนอชื่อหรือประธานาธิบดีแต่งตั้งรัฐสภาสิงคโปร์ทำหน้าที่ออกกฎหมายพิจารณางบประมาณและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องประชุมสภานายเซียเคียนเพงประธานรัฐสภาสิงคโปร์ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมประกาศการเสด็จพระราชดำเนินมาส่งร่วมสังเกตการประชุมพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนนายร้อยร่วมสังเกตการประชุมด้วยรัฐสภาสิงคโปร์มีสมาชิก99คนวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระดำเนินไปห้องเทมาเซ็กสวีทพระราชทานพระราชโอกาสให้นายเซียเคียนเพงประธานรัฐสภาสิงคโปร์และสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งมีพระราชปฏิสันถารด้วยประธานรัฐสภาสิงคโปร์และสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์รัฐสภาสิงคโปร์แตกต่างจากอังกฤษเนื่องจากเป็นระบบสภาเดียวแต่จะสภาและการประชุมเหมือนกับสภาของอังกฤษแต่สิงคโปร์ปรับรูปแบบให้เข้ากับท้องถิ่นจึงมีผู้ที่ประธานาธิบดีแต่งตั้งจากสาขาอาชีพต่างๆและบุคคลสำคัญระบบรัฐสภานี้ได้รับอิทธิพลจากสหราชอาณาจักรสังเกตได้จากการจัดที่นั่งและกฎระเบียบการประชุมที่คล้ายคลึงกับสภาสามัญชนของสหราชอาณาจักรหนึ่งในกฎสำคัญคือห้ามไม่ให้ผู้อื่นนอกจากผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าห้องอภิปรายเด็ดขาดการตามเสด็จมาทัศนศึกษาครั้งนี้นักเรียนในร้อยสามารถนำทักษะด้านการบริหารรัฐศาสตร์ความเข้าใจด้านกฎหมายและการเป็นผู้นำกลับมาประยุกต์ใช้เวลา 17:00 น.เสด็จลงณห้องบอลรูม 3 โรงแรม Fraser House A Luxury Collection Hotel สิงคโปร์พระราชทานพระราชโอกาสให้นักเรียนในร้อยและข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำนักเรียนในร้อยและข้าราชการมาทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติพร้อมกันนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นายปนศ์สิริวัฒนาภักดีเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเวลา 18:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรม Fraser House A Luxury Collection Hotel สิงคโปร์ไปท่าอากาศยานชางงีมีผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเป็นจำนวนมากเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางงีนางสาวหว่องเสี่ยวผิงแคทรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลอองพระบาทส่งเสด็จเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG 9052เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย การเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสาธารณรัฐสิงคโปร์ในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นอเนกประการในฐานะที่ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรทรงพระราชอุตสาหะนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาให้มากยิ่งขึ้นเพราะได้มาเห็นสถานที่จริงแม้จะไม่ใช่ประเทศอังกฤษแต่ก็เป็นประเทศที่อังกฤษสร้างวางรากฐานเป็นการปรับเปลี่ยนระบบของอังกฤษให้เป็นสิงคโปร์ได้ประสบการณ์จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทราบประวัติศาสตร์การก่อตั้งสิงคโปร์การที่สิงคโปร์ตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษเป็นระยะเวลากว่า100ปีเมืองสิงคโปร์ที่เป็นเรื่องเป็นราวเซอร์แซมฟอร์ดแรฟเฟิลสร้างทำให้ได้รับอิทธิพลต่างๆทั้งสถาปัตยกรรมการทหารการศาสนาและการเมืองปัจจุบันแม้จะได้รับเอกราชมานานแล้วแนวคิดแบบอังกฤษยังคงเหลือเป็นรากฐานให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เวลา 19:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร
1: ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้
2: วันนี้เวลา 9:29 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสถาปนาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้นเมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2430ณบริเวณพระราชวังสรานรมเรียกว่าเคเดสคูลและโรงเรียนทหารสรานรมกระทั่งปี2491พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่แทนชื่อเดิมว่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อมามีพระราชดำริให้ย้ายโรงเรียนไปยังที่ตั้งแห่งใหม่บริเวณเขาชะโงกตำบลพรหมบณีอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่5สิงหาคม2529โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาตินโยบายของกองทัพบกและสถานการณ์ประเทศเพื่อเป็นสถาบันศึกษาทางการทหารระดับอุดมศึกษาที่ทันสมัยของไทยผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้กับกองทัพบกเพื่อพัฒนาประเทศและปกป้องอธิปไตยของชาติมาเป็นระยะเวลา139ปีนับตั้งแต่วันสถาปนาซึ่งถือเป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบันมีหลักสูตรการศึกษาระยะเวลา5ปีใน10สาขาวิชาได้แก่วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต5สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต3สาขาวิชาและศิลปศาสตร์บัณฑิต2สาขาวิชานอกจากหลักสูตรการศึกษาวิชาพื้นฐานแล้วนักเรียนในร้อยจะได้รับการฝึกภาคสนามกับหน่วยทหารและศูนย์การฝึกตามเหล่าสายวิทยาการต่างๆอาทิหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรวมถึงทำกิจกรรมในโครงการ การความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรภายนอกโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศึกษาดูงานสถานที่สำคัญต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้สร้างสมประสบการณ์ปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้ามีพลโทอาจินปฐมจิตเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนและมีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5รวม 1,319 นาย
3: เวลา 13:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายสมเกียรติชอบผลประธานกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมรินำพระสงฆ์และคณะบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิประจำปี2569เฝ้าแล้วเฝ้าทูลละอองพระบาทรับการถวายและรับพระราชทานรางวัลดังนี้ 1. สาขาพระสงฆ์พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณสมชายฐานวุฒโธผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. สาขาผู้บริหารการศึกษานายมนตรีพลแพงกวาผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราชอุปถัมภ์ตำบลหนองกุ้งแก้วอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต1 3. สาขาครูภาษาไทยนางสุภาพชาวป่าครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนามั่งตำบลบ้านยวดอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1 4. สาขาครูสังคมศึกษานายธนวรรณภักดีวันครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเจด้าประวัตินครสวรรค์ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์5. สาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษานางนันทยาถวยพรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 6. สาขาการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีพนายสัญชัยช่องวารินภูมิปัญญาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทวัตบุรีตำบลไพศาลอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือของผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคู่สมรสและคณะกรรมการกาชาติกระทรวงการต่างประเทศประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านและจัดพิมพ์สลักบัวแก้วนำโชคในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางยางเยกริสจูประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BMW กรุ๊ปประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายประสิทธิ์พงษ์ชินประเสริฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบรมนิวาสเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนำข้าราชการและผู้ตรวจการคณะลูกเสือแห่งชาติเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายแดนนี่ไวท์เฮดผู้อำนวยการบริติชเคาน์ซิลประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และนางซาร่าโรเจอร์สันเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการบริติชเคาน์ซิลประเทศไทย
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเว เวลา7 นาฬิกาวันนี้พลอากาศเอกชริตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและจากวัดอนงคารามจำนวน8 รูปผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ได้3 ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังส่งทางไปรษณีย์และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา11 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัฒหารเพลแด่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสจำนวน8 รูปสำหรับบทที่ใช้ในการสวดพระพิธรรมนั้นมีหลายบทแต่บทสวดดักที่ใช้สวดโดยทั่วไปคือบทพระพิธรรม7 คัมภีร์ที่เป็นคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงปรมัตถธรรมอันได้แก่จิตเจตสิกรูปนิพพานซึ่งเป็นธรรมอันละเอียดรุ่งลึกและประเสริฐกว่าธรรมทั้งหมดไม่กล่าวพาดพิงถึงสัตว์บุคคลเหตุการณ์และสถานที่แต่อย่างใดเวลา17 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสสำหรับพระพิธีธรรมนั้นพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงแต่ไม่ใช่พระราชทานตำแหน่งพระพิธีธรรมแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งโดยเจ้าอาวาสในแต่ละพระอารามจะเป็นผู้แต่งตั้งพระสงฆ์เป็นพระพิธีธรรมพระอารามละ4 รูปแต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์พระสงฆ์รูปอื่นในการฝึกฝนสวดทำนองสวดของพระพิธีธรรมเพื่อสืบทอดวิธีการรวมถึงทำนองสวดของแต่ละพระอารามไม่ให้สูญหายเวลา19 นาฬิกาพลอากาศเอกชริตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยเป็นพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมจากวัดสะเกด4 รูปและวัดราชสิทธาราม4 รูปพระพิธรรมแปลว่าทำอันประเสริฐทำอันยิ่งทำที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระพิธรรมปิฎกซึ่งการสวดพระพิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์
4: ที่ห้องประชุมฟีนิกซ์บอลรูมอาคารศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการบูรณาธิการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งกระทรวงยุติธรรมโดยกรม มพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมกับมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการใช้มาตรการทางกฎหมายต่อเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดซึ่งมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่เปลี่ยนจากการลงโทษมาสู่การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยทรงให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนที่เป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศแม้บางคนจะก้าวพลาดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่หากได้รับโอกาสและได้รับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมก็สามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้โดยมีผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศาลเยาวชนและครอบครัวกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมกว่า290คนทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะตลอดจนสร้างความเข้าใจร่วมกันในการนำมาตรการทางกฎหมายไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชนอันจะนำไปสู่การลดการกระทำผิดซ้ำและสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่สังคมในระยะยาวในโอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเทพไทยเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขอนามัยช่องปากแก่เด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจำนวน 15,000 หลอดและชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดแบบระดับทดสอบจำนวน 100,000 เทสจากบริษัท HIP Global จำกัดเพื่อนำไปใช้ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิราชธรรมปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในด้านสาธารณสุขและการแพทย์องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดโดยในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก41โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ9โครงการการพัฒนาด้านสังคม12โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม6โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา14โครงการในพื้นที่215หมู่บ้านของพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธรมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 10,000 คนเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมจำนวน83นวัตกรรมเกิดผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จำนวน40ผลิตภัณฑ์พร้อมกันนี้องคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมที่อยู่ระหว่างการต่อยอดกระบวนการบ่มเพาะให้นักศึกษาตลอด4ชั้นปีเชื่อมโยงกับพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักการวิศวกรสังคมสปอตไลท์ส่งที่นักศึกษาแต่การพัฒนาท้องถิ่นสปอตไลท์ส่งที่ชุมชนและในช่วงบ่ายได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้น30หลักสูตรและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตก่อนรับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการใช้งานฐานข้อมูล Big Data เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อติดตามสถานะและการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ในการวางแผนงานโครงการพัฒนาองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสกลนคร
1: พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์63อำเภอทวัดบุรีจังหวัด101จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำมีนักเรียน647คนมีครูและบุคลากร88คนมีนางยารตีเศรษฐบุพภาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาการควบคู่กับการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยี AI โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนคอมพิวเตอร์ในการจัดตั้ง AI ครับและจัดอบรมทักษะความรู้ด้าน AI ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์แก่ครูและบุคลากรและนักเรียนที่มีความสนใจเพื่อเตรียมความพร้อมให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ในการนี้องคมนตรีได้ให้ข้อคิดในการระมัดระวังการใช้ AI โดยให้ยึดหลักการใช้ตามหลักจริยธรรม AI เพื่อป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคมทั้งนี้โรงเรียนยังดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรตามโครงการอารยเกษตรสืบสานรักษาและต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพื้นที่เกษตรอย่างสมดุลเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนในการฝึกปฏิบัติจริงอาทิการปลูกผักและการเลี้ยงไก่จากนั้นองคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่นักเรียนและเยี่ยมชมกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนอาทิณัฐศิลป์ศิลปะจินตคณิตรักบี้ฟุตบอลมวยสากลสมัครเล่นและกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพที่โรงเรียนได้จัดให้มีการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทวิศึกษาในสาขาช่างกลสาขาคหกรรมและสาขาการบัญชีให้นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้และประกอบอาชีพได้จริงในอนาคตช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำมีนักเรียน602คนมีครูและบุคลากร8คนมีนายพิชิตสนั่นเอื้อเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงชั้นเรียนทั้งยังจัดให้มีศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษหรือ 3S ใช้ทักษะจินตคณิตและโครงการอ่านออกเขียนได้ในรายวิชาภาษาไทยมาช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและคิดคำนวณให้สามารถเรียนรู้ได้เท่าทันเพื่อนทั้งนี้โรงเรียนดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนโดยจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้และในชุมชนแบบบูรณาการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองได้อาทิชมรมทวีนัมเบอร์วันการย้อมผ้าครามการเพ้นเล็บเพ้นผ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไส้กรอกโคขุนโพนยางคำข้าวหางงอกที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองโครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหารรุ่นที่5จากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วย
5: คณะบุคคลทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบิวตี้เจมส์แฟคทอรี่จำกัดและบริษัทในเครือสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายจังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพลอากาศเอกนภาเดชทูปเต
1: มีพร้อมครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารจากวัดชัยพฤกษมาลาวัดทุ่งเศรษฐีวัดบุพพารามวัดแก้วฟ้าพิทักษ์ธรรมกรุงเทพมหานครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเขาดินจังหวัดชุมพรวัดอรัญวาสและวัดทหารน้อยจังหวัดเพชรบุรีเวลา 14:30 นาทีสมาคมนิยมไทยบริษัทพัทรเฮาส์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดแพร่และนางสาวฤทัยชนกเกตแก้วพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครวัดทรัพย์ยี่หร่าวัดตบกเตี้ยจังหวัดจันทบุรีวัดโพสีจังหวัดขอนแก่นวัดดอนหวายจังหวัดนครปฐมและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทลสุอินเตอร์เทรดจำกัดบริษัทดักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัดมหาชนสำนักงานธนานุเคราะห์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายณัฐพงษ์วันทองพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครวัดโคนนจังหวัดสิงห์วัดสะแกวัดลำเชิงไกรวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดเนินสว่างทางหลวงและวัดท่ากกแกจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริษัทมนทาระแมเนจเมนต์จำกัดสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทลีกันลิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนอกจากคณะบุคคลที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วยังมีข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยวจังหวัดสระบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนานจังหวัดกระบี่โรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้วจังหวัดอุดรธานีและโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆและในพื้นที่ห่างไกลที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยวจังหวัดสระบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยวคลองขนานจังหวัดกระบี่โรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสกุลทูปเตมีวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดแพร่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดียวบุ่งแก้วจังหวัดอุดรธานีและโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยซึ่งล้วนต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณด้วยทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประชาชนโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้มีอาชีพและจุดยืนในสังคมอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
6: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 นกับอิดคณินบุญประเสริฐครับพระดอนสรุปปมข้อมูลรั่วชี้ต้นต่อจากรหัสผ่านหลุดไม่ใช่การเจาะระบบและมีการประกาศลดราคาน้ำมันมีผล 5:00 นพรุ่งนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: ปตท.ประกาศปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลลง70สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลราคาคงเดิมมีผลในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปพระดอนสรุปปมข้อมูลรั่วชี้ต้นต่อจากรหัสผ่านหลุดไม่ใช่การเจาะระบบเดินหน้ายกระดับระบบรัฐสู่การยืนยันตัวตนหลายชั้นภายใน30วันคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรียนครับ
10: นางสาวลดิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหน่วยงานด้านการสืบสวนสอบสวนหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลเพื่อประมวลข้อเท็จจริงและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบหรือการดึงฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐออกไปทั้งระบบแต่เกิดจากการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่รั่วไหลอยู่ก่อนแล้วมาเข้าสู่ระบบตามสิทธิการใช้งานปกติก่อนสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีโดยขณะนี้พบผู้ถูกสืบค้นข้อมูลประมาณ800รายและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากข้อมูลการใช้งานในระบบนายประดอนสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยกำหนดให้ระบบที่จัดเก็บข้อมูลประชาชนใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นครอบคลุมทั้งระบบใหม่และระบบเดิมพร้อมเร่งดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน30วันรวมทั้งจัดทำระบบติดตามการใช้งานและติดตามหน่วยงานที่ได้รับการแจ้งเตือนเรื่องบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านรั่วไหลให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเยียวยาด่วนกรณีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งหายตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก่อนพบเป็นศพถูกสัตว์ป่าลากไปไกลกว่า200เมตรสั่งการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่หน้าด่านทุกคนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรณีนายศักรินทร์วิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่เสียชีวิตจากเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เมื่อช่วงเช้าวันนี้โดยเบื้องต้นได้รับรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ออกติดตามนายศักรินทร์หลังไม่เดินทางมาตามจุดนัดหมายเพื่อปฏิบัติภารกิจฆ่าเยาวชนเมื่อเข้าตรวจสอบบริเวณที่พักพบเพียงโทรศัพท์และทรัพย์สินตัวพร้อมร่องรอยคล้ายสัตว์ป่าลากเหยื่อก่อนค้นพบร่างผู้เสียชีวิตบริเวณลำห้วยทับเสลาห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ200เมตรโดยสภาพศพมีร่องรอยถูกสัตว์ป่ากัดกินและพบรอยตีนเสือโคร่งใหม่อยู่บริเวณใกล้เคียงซึ่งขณะนี้เองเจ้าหน้าที่ได้แจ้งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรลานสักเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเรียบร้อยแล้วพร้อมประสานญาติผู้เสียชีวิตและจะรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อไปทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะดูแลสิทธิสวัสดิการและให้ความช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มกำลังพร้อมทั้งยกระดับมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหน้าที่ด่านหน้าทุกคนได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
12: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อครณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
14: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากรูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
17: Beautiful Music
16: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ทำบุญด้วยเงินที่ลูกให้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณป้าท่านหนึ่งอายุประมาณ60ปีสุขภาพไม่แข็งแรงนักท่านมีลูกสาว2คนเป็นโสดทั้งคู่ลูกสาวคนโตรับราชการคนเล็กทำงานบริษัทที่อยู่ใกล้บ้านทุกเช้าระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์คุณป้าท่านนี้จะยืนรอใส่บาตรที่หน้าบ้านกับลูกสาวคนเล็กส่วนลูกสาวคนโตจะรีบออกจากบ้านไปแต่เช้าเพราะว่าที่ทำงานอยู่ไกลครั้นเช้าวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์3คนแม่ลูกก็จะใส่บาตรด้วยกันค่ะเฉลี่ยแล้วประมาณเดือนละครั้งลูกสาวทั้งสองจะพาคุณแม่ไปเที่ยวชมโบราณสถานไปทำบุญตามวัดต่างๆแล้วก็ไปพักผ่อนตามชายทะเลหรือว่าตามสถานที่พักตากอากาศเชิงเขาจากสภาพการที่เล่าคุณป้าท่านนี้น่าจะมีความสุขดีนะคะแต่ปรากฏว่าท่านกลับไม่ค่อยเบิกบานแถมมีอาการเป็นกังวลชอบกลอยู่วันหนึ่งขณะที่พักผ่อนตากอากาศด้วยกันลูกสาวทั้งสองก็ชวนคุณแม่คุยด้วยเรื่องต่างๆค่ะครั้งนี้ลูกสาวได้ทราบสาเหตุที่คุณแม่เป็นกังวลเพราะว่าท่านคิดว่าแม้นท่านจะได้ทำบุญแล้วก็ได้ตักบาตรเป็นประจำแต่เงินและข้าวของเหล่านั้นท่านไม่ได้หามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของตนเป็นเงินและของที่ลูกๆให้มาท่านคงได้บุญไม่มากแม่ทำบุญด้วยเงินที่ลูกให้แม่จะได้บุญไหมลูกสาวฝากคำถามนี้ให้เพื่อนช่วยไปถามพระอาจารย์นะคะเพื่อนก็ได้นำคำตอบมาฝากบอกต่อค่ะว่าเงินที่ลูกๆให้แม่เป็นสิทธิ์ของแม่แล้วแม่นำไปทำบุญแม่ก็ได้บุญแม่นำไปทำบาปแม่ก็ได้บาปลูกนำคำตอบนี้มาให้คุณแม่ฟังและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะคุณป้าท่านนี้จึงทำบุญอย่างมีความสุขและเบิกบานใจมากค่ะคุณผู้ฟังที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่อย่าลืมดูแลท่านเพราะว่าท่านเป็นพระในบ้านแล้วก็ให้เงินให้ทองท่านได้ใช้เพื่อที่ท่านจะได้ทำบุญด้วยนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เซฟตี
1: ้ผู้ใหญ่จำเอาเร็วจะไปไหนแล้วนั่นอ่ะ
2: อุ้ยสายแล้วสายลกเจ๊กุหลาบ
1: งั้นกลับไทยไว้ล่ะผู้ใหญ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดูสิรีบร้อนซะจนลืมปิดประตูจะตายนะเอ้ย
2: ไม่เป็นไรนี่ส้มจุกก็อยู่บ้านแล้วเจ๊ก็มาทำหน้าทำตาอายทำไมล่ะแค่ขาดลืมปิดประตูบ้านแค่นี
1: ้ประตูบ้านนะฉันไม่อายหรอกผู้ใหญ่แต่ประตูจูฮึกรู้เนี่ยเอาอะ
3: เจ๊กุหลาบหมายถึงว่าผู้ใหญ่อะลืมรูดซิปครับวัยรุ่นอายอะ
2: คือฉันรีบไปหน่อยอ่ะโหไอ้โหน่งแล้วก็ไม่รีบบอกเนี่ยนะนัดกับอาจารย์ใหญ่ไว้จะไปคุยเรื่องไอ้ขวัญหน่อยมันเลิกยาได้แล้วก็จะให้มันเรียนต่อม.5
1: แหมผู้ใหญ่เด็กมันเกเรไปแล้วมันจะเรียนได้เหรอเดี๋ยวก็ไปสร้างปัญหาให้โรงเรียนอีกหรอก
2: อ่ะพอเอาอีกแล้วคิดแบบนี้อีกแล้วโรงเรียนมีหน้าที่ให้ความรู้นักเรียนอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนก็มีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาจะมาคิดปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาไม่ได้จะผลักสายให้โรงเรียนอื่นก็ไม่ได้ทำให้เด็กที่มันเคยติดยาแต่วันนี้มันเลิกแล้วจะไม่ให้โอกาสมันเลยเหรอ
1: แหมผู้ใหญ่ของขึ้นเชียร์ฉันก็แค่ถามดูอ่ะ
2: ก็นี่ไงฉันก็อธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วไงเดี๋ยวจะไปคิดปิดกั้นเด็กมันคนเป็นครูบาอาจารย์เขาไม่คิดใจแคบกันหรอกเด็กมันกลับตัวเลิกยาได้แล้วจะเหยียบย่ำซ้ำเติมไม่ให้ชีวิตมันได้งูหัวขึ้นมาเลยหรือไง
3: แล้วถ้ามีโรงเรียนบางแห่งอ่ะคิดอย่างเงี้ยผู้ใหญ่อ้างโน่นอ้างนี่สุดท้ายก็คือไม่รับเด็กกลุ่มนี้กลับไปเรียนอ่ะวัยรุ่นแสงอ่ะ
2: แล้วอย่างนี้มันจะแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กได้ยังไงถ้าบุคลากรทางการศึกษาคิดกันแบบเนี้ยนโยบายรัฐบาลเขาก็ประกาศชัดอยู่ว่าต้องให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดเขาก็เป็นคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาเหมือนลูกหลานเราคนอื่นๆเหมือนกัน
1: แล้วเพื่อนๆจะรอไหมอ่ะผู้ใหญ
2: ่ก็เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ต้องทำความเข้าใจไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นปกปิดประวัติได้ก็ดีเด็กมันจะได้ไม่ถูกกีดกันผลักไสให้ชีวิตมันมุ่งไปสู่ด้านมืดหรือถ้าเพื่อนเกิดรู้ขึ้นมาก็ขอให้ชีวิตไอ้ขวัญมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่าให้เด็กคนอื่นๆต้องลงไปอยู่ในวังวนยาเสพติดแล้วต้องกลายมาเป็นปมในชีวิตเลย
3: ใช่แต่ฉันว่าเอาชีวิตเด็กคนนึงมาเป็นบทเรียนน่ะจะต้องคุยกับเจ้าตัวก่อนว่าเขายินยอมหรือเปล่าว่าแต่นี่ผู้ใหญ่ไม่รีบแล้วหรอ
2: เฮ้ยท้ายจริงสายแล้วไอ้นงแค่มึงลดไปของข้าทีเถอะ
4: เรื่องสร้างท้ายตลาดสถานศึกษาคือบ้านที่2ของเด็กและเยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและครูอาจารย์คือพ่อแม่คนที่2ของเยาวชนดังนั้นความรักความเมตตาความช่วยเหลือจากบุคคลในสถานศึกษาทุกระดับมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือและแก้ไขเยาวชนผู้หลงผิดไปเสพหรือติดยาเสพติดกลับมาเป็นพลังที่ดีของสังคมและประเทศชาติในโอกาสต่อไป
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพ บกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ผู้หญิงอายุ45บวกฟังให้ดีนะครับถ้าคุณเริ่มปวดเข่าลุกยากแล้วเดินเสียวขานี่อาจไม่ใช่แค่เมื่อยตามวัยนะครับนี่คือสัญญาณเตือนว่ากระดูกและหมอนรองกระดูกของคุณกำลังเสื่อมลงจริงๆครับผู้หญิงหลายคนคิดว่าเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ทนได้แต่ความจริงคือกระดูกที่ไม่ได้รับการดูแลจะเสื่อมเร็วขึ้นทุกปีนะครับวันนี้แค่ปวดอีกไม่นานก็อาจจะลุกจากเก้าอี้ลำบากและวันหนึ่งนะครับอาจจะต้องพึ่งพาคนอื่นในเรื่องที่คุณเคยทำเองได้ผู้หญิงวัยนี้ไม่ได้เจ็บแค่เข่าแต่เจ็บใจเพราะอยากไปไหนก็ต้องคิดอยากเดินอยากเที่ยวแต่ร่างกายไม่อำนวยคำถามสำคัญไม่ใช่คุณปวดมากแค่ไหนแต่คือคุณเริ่มดูแลกระดูกของตัวคุณเองแล้วหรือยังครับ
1: สั่งเลยอัลบาโลนคอลลาเจนคอลลาเจนสีทองขนาด 120,000 มิลลิกรัมทานง่ายวันละ2ช้อนตอนเช้าเสริมข้อเข่ากระดูกแข็งแรงข้อต่อดีเยี่ยมเพียง390บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อที่02-857-5119 02-857-5119
2: สวัสดีค่ะแม่สุมนตอนนี้สุขภาพคุณแม่ในวัย86ปีเคยมีความดันสูงแล้วก็ไขมันในเลือดเยอะมากเลยใช่ไหมคะคุณแม่
3: ใช่ค่ะแต่ก่อนแม่เคยความดันสูงถึง270หมอตกใจมากเสี่ยงเสียชีวิต
2: แล้วคุณแม่สุมนได้ทดลองทานน้ำเห็ดมัชรูมพลัสเดือนแรกเป็นยังไงบ้างคะคุณแม
3: ่ความดันลดลงเหลือ120ในเดือนเดียวดีจริงๆค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยเพราะน้ำเห็ดสกัดเป็นธรรมชาติ 100%
2: ได้ฟังแบบนี้แล้วอยากให้ทุกคนเปิดใจทดลองทานมัชรูมพลัสทานเพียงวันละ1ซองก่อนนอนเพื่อลดความดันให้ลดลงลดความเสี่ยงต่อเส้นเลือดสมองแตกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตโทรเลยที่02-857-5119 02-857-5119
1: ที่บ้านมีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
4: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำอย่างไรให้ได้ลูกดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างที่กลางใจวันนี้ขอเสนอเรื่องทำอย่างไรให้มีลูกดีเพราะว่ามีคุณผู้ฟังถามมาเยอะทีเดียวนะคะว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่ควรจะเริ่มอบรมลูกตั้งแต่อายุเท่าไหร่จึงจะไม่สายเกินไปก็ขอตอบอย่างนี้นะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะนิสัยใจคอของคุณพ่อคุณแม่ไปสู่ลูกนั้นมี2ลักษณะด้วยกันค่ะคือ1การถ่ายทอดลักษณะนิสัยใจคอทางพันธุกรรมหรือว่ากรรมพันธุ์โดยทั่วไปเมื่อปฏิสนธิวิญญาณจะมาเกิดในครรภ์ของผู้ใดนะคะก็จะต้องมีกรรมคือบุญหรือบาปใกล้เคียงกับผู้ที่เป็นบิดามารดาในขณะนั้นถ้าพ่อแม่นะคะมีร่างกายแข็งแรงความประพฤติดีมีจิตใจดีงามก็มีโอกาสที่จะปฏิสนธิวิญญาณดีมาถือกำเนิดอยู่ในครรภ์ค่ะการอบรมลูกนะคะจึงควรเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งครรภ์ทีเดียวคือต้องอบรมความประพฤติของตัวเองก็ให้ดีพร้อมนะคะทั้งกายวาจาใจเตรียมพร้อมทันทีที่แต่งงานและทันทีที่รู้ตัวเองว่าตั้งครรภ์ค่ะ2นะคะการถ่ายทอดนิสัยใจคอจากสิ่งแวดล้อมคือเมื่อลูกคลอดออกมาลืมตาดูโลกต้องรีบอบรมนะคะอย่าไปถือว่าเด็กไม่รู้อะไรการให้นมเป็นเวลาก็เป็นการเพาะนิสัยให้เด็กตรงต่อเวลาการเปลี่ยนผ้าอ้อมทันทีที่เปียกก็เป็นการเพาะนิสัยนะคะรักความสะอาดการพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานก็เป็นการเพาะนิสัยอ่อนโยนให้เด็กและไม่ว่าเด็กโตหรือว่าเด็กเล็กคุณธรรมที่ต้องอบรมให้มากมาโดยตลอดนะคะคือปัญญาเพื่อฝึกให้เป็นคนมีเหตุมีผลไม่ให้เด็กเป็นคนเจ้าอารมณ์ความเมตตากรุณาฝึกให้เด็กเป็นคนอ่อนโยนความมีวินัยซื่อตรงตรงต่อเวลาแล้วก็รักษาความสะอาดมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจต่อไปข้างหน้าเมื่อเด็กได้รับการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่วัยเด็กเมื่อโตขึ้นนะคะก็จะสามารถรองรับคุณธรรมความดีที่คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้ได้อย่างเต็มที่ทีเดียวค่ะก็คงจะทราบหลักในการเลี้ยงดูอบรมลูกนะคะให้เป็นคนดีแล้วก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะให้เวลาแล้วก็อบรมบุตรหลานของตัวคุณเองให้เป็นคนดีสารคดีสว่างที่กลางใจเราเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ายหรือเป็นให้ร้อยนาย

ดนตรีหรือตามรวดน้ำเป็นหมอรำหรือเป็นหมอหนวดเป็นนายตรวจรถแม่ขนส่งเป็นพ

อกผู้หญิงเมื่อแล้วก็ทิ้งหักบ่มั่นคงค่อยบ่หลงคิดจะหักใครค่อยชอบผู้ชายที่เป็นคนดีจะมั่งมีหรือจนคนแค้นดูให้แม่นนะคุณหมอดูเมื่อใดได้ผู้มาอยู่เคียงข้างหัวใจยังวางทั้งสดทั้งสดคุณหมอไม่พอจะว่า

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5
1: MHz ตอนที่8ความพอเพียงเริ่มต้นที่โรงเรียนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เด็กต้องปลุกจิตสำนึกให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเยาวชนโดยมีคุณครูเป็นผู้ประสาทความรู้อบรมสั่งสอนดุจดังพ่อแม่คนที่สองที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตเยาวชนให้มีทั้งวิชาความรู้และจิตใจที่ดีงามร่วมบ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม6รวม290คนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูและชุมชนกลับมีพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่จะสร้างเยาวชนของชาติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลจามเทวีค่ะคุณครูกันนิกามาบุญมีอาจารย์ใหญ่จะมาบอกเล่าแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
2: เมื่อปีพ.ศ. 2542ทางโรงเรียนเราก็ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในโรงเรียน3อย่างด้วยกันนะคะเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลานะคะเพื่อนำผลิตผลที่ได้จากโรงเรียนนำมาใช้ในกิจการเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนำเอาแนวปรัชญาของในหลวงเราเนาะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะได้เรียนและฝึกทักษะในโรงเรียนและนำไปปฏิบัติที่บ้านนะคะซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้นักเรียนได้ทำตอนโรงเรียนปิดหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ
3: และนี่คือก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำสู่กิจกรรมอีกมากมายค่ะด้วยเข้าใจในแก่นแท้ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูกันนิกามาบุญมีคุณครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนจึงนำหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการเรียนการสอนอบรมนักเรียนค่ะ
2: หลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออยู่อย่างพอมีพอกินไม่ฟุ้งเฟ้ออดออมประหยัดนะถ้าเราอยู่กันแบบนี้ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องความยากจนเพราะว่ารู้คำว่าความพอดีอย่างนี้ค่ะทางโรงเรียนก็นำโครงการจริยธรรมคุณธรรมปลูกฝังตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมปีที่6เกี่ยวกับธนาคารความดีนะคะเรื่องการอดออมแล้วก็เอาขยะที่บ้านมาขายที่โรงเรียนค่ะในเรื่องของโครงการธนาคารความดีเช่นถ้าเด็กทำความดีอย่างเก็บเงินได้เก็บของได้หรือว่าช่วยคุณครูบาอาจารย์หรือช่วยเพื่อนสอนเพื่อนอะไรเนี่ยค่ะสอนน้องบ้างไปเล่านิทานให้น้องฟังบ้างเงี้ยค่ะครูประจำชั้นเขาก็จะบันทึกไว้นะคะแล้วก็สิ้นปีมาก็แจกรางวัลแล้วก็แต่ละเดือนนี่จะนำชื่อแต่ละชั้นนั่นทำแผ่นพับแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบค่ะให้เด็กทั่วโรงเรียนเนี่ยเป็นข่าวสารของโรงเรียนรับทราบทุกเดือนค่ะอดออมอย่างเช่นแต่ละชั้นนี่เขาจะรับฝากเงินชั้นใครชั้นมันอย่างนะคะทางครูประจำชั้นเช้ามานี่เขาก็จะจดละแต่ละคนนี่จะฝากเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ
3: นอกเหนือจากการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนโดยทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันแล้วนะคะโรงเรียนเทศบาลจามเทวียังวางแนวทางประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การเรียนการสอนโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะ
2: ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะชั้นปฐมวัยนี่ก็เราจะแบ่งโซนพื้นที่ให้นักเรียนปฐมวัยเป็นสวนเกษตรน้อยๆค่ะก็จะเป็นที่หนึ่งให้เขาได้หวานเขาจะลงมือปฏิบัติกันเขาก็สนุกกันมากเลยค่ะบางทีเขาก็จะพูดว่าบ้านหนูก็มีอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะถามว่าปลูกทำไมมีแต่ผักเราจะไปซื้ออะไรไหมเปรียดไหมแบบว่าถามให้เด็กได้คิดไงฮะเนี่ยมีผักเนี่ยเห็นไหมซื้อหมูเนี่ย10 บาทก็กินได้หลายมื้อเด็กต้องปลุกจิตเขาก่อนนะคะปลุกจิตสำนึกเขาให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะก็จะไปได้สวยงามมากค่ะ
3: เมื่อปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนอนุบาลให้ซึมซับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนก็ได้จัดโครงการการบูรณาการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจัดให้มีอุทยานการศึกษา20อุทยานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งแก่นการนำเสนอในอุทยานการศึกษาก็จะเป็นการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนค่ะซึ่งแนวคิดเรื่องอุทยานการศึกษาเกิดจากการร่วมกันคิดระหว่างโรงเรียนส่วนงานเทศบาลและผู้ปกครองเพื่อช่วยกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของท้องถิ่นค่ะ
2: พอบริบทของโรงเรียนนี้เป็นทุ่งนาค่ะผู้ปกครองเขาส่วนมากเขามีอาชีพปลูกผักทำนาอะไรพวกนี้นะคะท่านอาคมตอนนั้นท่านเป็นเทศมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกันกับคณะครูผู้ปกครองว่าเราจะจัดอุทยานแหล่งเรียนรู้ให้เด็กในเรื่องอะไรบ้างนะคะให้เด็กได้ปฏิบัติจริงทำจริงปีนี้ก็เพิ่งทดลองว่าเราจะทำ5อุทยานด้วยกันนะคะพืชผักรักไทยไร่นาสาธิตชีวิตจิ้งหรีดน้อยจะเลี้ยงจิ้งหรีดเลยค่ะแบบเป็นบ่อเลยนะคะเราเลี้ยงเพื่อให้ปลากินเพราะมันเป็นธาตุเหล็กที่จะเสริมให้ปลากินแล้วมันจะโตเร็วนะคะอีกอย่างนึงวัตถุประสงค์เราอาจจะทำเป็นอาชีพเลยก็ได้เพราะจิ้งหรีดนี้มีคุณค่าแล้วก็ขายแพงแล้วก็สับซอยหมักเพิ่มคุณค่านี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเลี้ยงปลาได้ประโยชน์ก็คือเราเลี้ยงปลาในสระขณะนี้เราก็เลี้ยงปลาช่อนอยู่300กว่าตัวแล้วก็ปลากดอีก400กว่าตัวแล้วก็จะสร้างอุทยานเพิ่มมาอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นลำไยนะคะเพราะว่าลำพูนเป็นเมืองลำไยก็จะสร้างอุทยานเกี่ยวกับลำไยขึ้นมานะคะวันนั้นได้คุยกันแล้วก็เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแล้วก็การเลี้ยงผึ้งซึ่งทางโรงเรียนเราทำเกี่ยวกับอุทยานนี้ยังไม่ถึงปีเขาก็จะมาเยี่ยมชมประมาณ60แห่งละต่างประเทศมา5ประเทศค่ะเช่นลาวแล้วก็เขมรฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐ
3: ไม่เพียงแต่ความชื่นชมที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้เท่านั้นนะคะความชื่นชมยังส่งผ่านไปยังหมู่เด็กนักเรียนที่ได้รับการบ่มเพาะสิ่งที่ดีผ่านแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยค่ะ
2: อันนี้เป็นที่ยอมรับค่ะซึ่งส่วนมากเด็กจะรักกันมากค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนได้สร้างภาวะผู้นำด้วยนะคะไม่ว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหรือว่าโรงเรียนเทศบาลที่สอนระดับมัธยมนะคะจะมาพูดอยู่เสมอว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนเทศบาลจามเทวีนั้นเขาจะเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็มีกิจกรรมเยอะอย่างเช่นปัจจุบันนี้
3: กับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนเทศบาลเล็กๆแห่งจังหวัดลำพูนคุณครูกันนิกามาบุญมีได้ตอบข้อสงสัยของหลายคนที่ว่าการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนและสามารถสอดแทรกอยู่ในวิชาเรียนต่างๆได้อย่างไร
2: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราสอนคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็จะสอนอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักในการใช้สิ่งของอย่างเช่นให้มันมีประโยชน์ให้มันคุ้มค่าอย่างเงี้ยภาษาไทยก็เช่นเดียวกันนะก็ให้เด็กเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเด็กมีความคิดยังไงกับในเรื่องนี้อย่างเงี้ยให้เด็กถอดออกมาจากจิตใจของเขาภาษาอังกฤษนี่เขาก็เป็นศัพท์นะคะคุณครูเขาก็จะสอนศัพท์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อย่างเช่นสังคมก็สอนการประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อความพอดีอดทนอดกั้นอะไรพวกเนี้ยจิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีอะไรเหมือนเราปลูกผักอะไรบ้านนี่แบบชนบทเขาจะให้กันเนาะฟรีไม่ต้องไปซื้อไปหากันก็สามารถอยู่ได้ฮะ
3: โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนเป็นตัวอย่างของโรงเรียนและคนในชุมชนที่ร่วมกันนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาเป็นแกนกลางเพื่อร่วมกันบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และจิตใจที่เข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยเราค่ะ
1: การให้การศึกษาที่สมบูรณ์ไม่ใช่ของง่ายเพราะเป็นงานที่ละเอียดซับซ้อนและกว้างขวางมากจะต้องใช้ความรอบรู้ความสังเกตจดจำและความฉลาดรอบคอบอย่างมากทั้งต้องมีความเสียสละอดทนมีความเพียรอย่างแรงกล้าด้วยจึงจะกระทำให้สำเร็จได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา27 พฤศจิกายน 2515
0: เศรษฐกิจพอเพียง
1: พื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081808009 081808009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ตอนที่9การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ตั้งแต่ผมศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผมมีความรู้สึกว่าการตัดสินใจของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตปกติประจำวันหรือการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานธุรกิจหรือหน่วยงานที่เป็นราชการหรือเป็นมูลนิธิผมมีความรู้สึกว่าจากการศึกษาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำให้ผมตัดสินใจในทุกๆเรื่องได้ดีขึ้น
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ทันทีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสมานานกว่า20ปีได้ถูกหยิบยกมากล่าวถึงอย่างมากค่ะในฐานะแนวคิดการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพที่นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอดีตที่ผ่านมานะคะเรามิได้ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตด้วยความรอบรู้รอบคอบและการเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงกันมากนักดร.จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยากรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เล่ามุมมองความคิดของท่านว่าสิ่งใดคือปัญหาของการดำเนินชีวิตในยุคนี้ค่ะ
1: ปัญหาเนี่ยคือถ้าเราคิดผิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะนำไปสู่ชีวิตที่เรียกว่าไม่มีความสุขอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะแทนที่จะพูดเป็นนามธรรมอย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนเขามาบอกว่าเอ๊นี่โทรศัพท์มือถือใหม่เอี่ยมเลยเครื่องเล่นมากมายนะถ้าเราเกิดอยากได้นะโดยเราไม่คำนึงถึงว่ารายได้เรามีเท่าไหร่เราทิ้งไอ้ของเก่าที่เรามีอยู่ไปซื้อของใหม่เป็นหนี้เขาเออยอมผ่อนส่งอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่สบายไปอีกเป็นปีก็ได้เนี่ยเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญกับการตัดสินใจแต่ถ้าเรายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่เราจะตัดสินใจถูกเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะ
2: การจะยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นหลักคิดในการตัดสินใจสิ่งที่น่าสนใจคือท่ามกลางความแตกต่างของผู้คนทั้งวัยอายุอาชีพศาสนาและภูมิหลังของชีวิตสิ่งใดทำให้ผู้คนที่หลากหลายและแตกต่างเหล่านี้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: ความเหมือนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือผมคิดว่าคือเป้าหมายเราต้องการให้ทุกๆคนมีความสุขตามอัตภาพนะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่คนแก่ผู้หญิงผู้ชายคนในชนบทคนในเมืองนะฮะส่วนความต่างกันก็คือว่าผู้คนเนี่ยแตกต่างกันเด็กก็อาจจะมีความสุขตามอัตภาพที่ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่หรือคนแก่คนในเมืองก็คงจะไม่มีความสุขตามอัตภาพที่เหมือนกับคนในชนบทความเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหลักการเราจะพูดถึง3ห่วงกับ2เงื่อนไขคือเราบอกว่ามี3ห่วงที่เป็นหลักการเนี่ยคือความพอประมาณความรู้และการใช้เหตุใช้ผลแล้วก็ห่วงที่3ก็คือภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขที่1คือคุณธรรมความซื่อสัตย์ความอดทนความเพียรความไม่เบียดเบียนผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นข้อ2ก็คือความรอบคอบและความระมัดระวังในการใช้ความรู้เราคิดว่าหลักเนี่ยเหมือนกัน3ห่วงกับ2เงื่อนไขเนี่ยแต่เอาไปใช้ในแต่ละสถานการณ์ถ้าเด็กกำลังจะเรียนหนังสือก็ต้องไปใช้มันในลักษณะหนึ่งคนจะไปประกอบการเกษตรก็ต้องไปใช้ในลักษณะหนึ่งนะคนทำการเกษตรอยู่ไกลอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเงี้ยกับคนทำการเกษตรอยู่สระบุรีก็อาจจะไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างแต่ว่าหลักนั้นเหมือนกันทุกคนไม่มีสูตรสำเร็จจะต้องเอาหลักเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในที่ต่างๆภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันมันเป็นเรื่องที่เมื่อ 2-3 วันนี้ผมได้ฟังคนพูดเนี่ยก็ประทับใจมากว่าเขาบอกว่าเป็นวิธีคิดพอรู้หลักการแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีคิดที่จะประยุกต์ใช้กับตัวเอง
2: เมื่อคิดน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนหลักในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะกับการประกอบอาชีพเพื่อวางรากฐานชีวิตให้เติบโตอย่างยั่งยืนหลายคนเกิดคำถามนะคะว่าอย่างไรจึงถือว่าพอประมาณอย่างไรคือความมีเหตุมีผลและอย่างไรที่เรียกว่ามีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง
1: ความพอประมาณนี่หมายความว่าค่อยๆสร้างฐานให้มั่นคงก่อนไม่ใช่ว่าพอเริ่มต้นแบบคลานก็อยากจะกระโดดไปยิ่งใหญ่เลยทันทีอะไรเงี้ย ความรู้ความมีเหตุมีผลก็หมายความว่าไม่ใช่วันหนึ่งตื่นขึ้นมาบอกเออฉันอยากจะผลิตสินค้านี้มันต้องไปศึกษาก่อนว่าตลาดเป็นอย่างไรคู่แข่งเป็นอย่างไรต้นทุนเราเป็นยังไงไม่ใช่ว่าโถมเข้าไปทันทีความมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงก็คือหมายความว่าอย่าไปเล็งผลเลิศว่าวันนี้หมายคนมาต้องการเยอะเราต้องดูในอนาคตระยะยาวว่าถ้าให้มั่นคงจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราจะได้ไม่ขยายเกินกำลังเกินไปอย่างเช่นธุรกิจที่จะต้องขยายให้ใหญ่โตทีเดียวแล้วก็กู้เงินเยอะๆเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ทำผมคิดว่าทำอะไรที่พอสมควรก่อนอาจจะยอมเสี่ยงบ้างเล็กน้อยกู้เงินก็กู้เงินบ้างเล็กน้อยนะมีทุนอยู่หนึ่งผมอาจจะกู้สักจุดห้าแทนที่จะเป็นมีหนึ่งแล้วกู้ห้าถ้าเราคิดอะไรเล็งผลเลิศเกินไปเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรมากระทบกระเทือนนิดเดียวอาจจะล่มสลายไปเลยก็ได้ผมก็มีความเชื่อมั่นว่าการก้าวหน้าอย่างมั่นคงเนี่ยดีกว่าการก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดในขณะที่ฐานยังคลอนแคลนอยู่เพราะฉะนั้นภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคนนึกว่าในบางกรณีเหมือนถอยหลังเข้าคลองไม่ใช่เป็นความก้าวหน้าเหมือนกันเพราะว่าในคำนิยามของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นพูดถึงความก้าวหน้าตามโลกาภิวัตน์เพียงแต่ว่าขอให้ฐานมั่นคง
2: และไม่เพียงให้ความสำคัญกับความพอประมาณความมีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงยังให้ความสำคัญกับคุณธรรมและความซื่อสัตย์และสิ่งนี้ได้ผ่านบทพิสูจน์เป็นรากฐานนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตค่ะ
1: ผมพบกับนักธุรกิจหลายๆคนที่เขาอยู่มานานนะแล้วก็ก้าวหน้าไปด้วยดีเนี่ย 100% ต้องเป็นคนที่ยึดถือคุณธรรมความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าความซื่อสัตย์ต่อสิ่งแวดล้อมถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่คิดสั้นๆว่าวันนี้ขอมีกำไรเยอะๆโดยมากอยู่รอดไม่นานหรอกอย่างยกตัวอย่างนะเมื่อ 2-3 วันที่ผมฟังกรณีมี

0: ุกชีวิตล้วนพึ่งพากันค่ะการอยู่ได้ของคนอื่นๆจึงเป็นความอยู่รอดของเราด้วยเช่นกัน
1: หลักการที่ต่อเนื่องจากหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะพระบาทสมเด็จหัวเคยมีพระราชดำรัสไว้ว่าคนเราเนี่ยควรจะดูแลตัวเองให้มั่นคงโดยไม่โลภจนเกินไปและเมื่อได้บรรลุความมั่นคงของตัวเองแล้วเนี่ยจะค่อยๆมีความสามารถที่จะช่วยผู้อื่นผมคิดว่าไม่ว่าระดับบุคคลหรือระดับบริษัทใหญ่ๆก็ตามเนี่ยถ้าได้ยึดหลักอันนี้ความหมายก็คือว่าจะแบ่งปันสมมุติว่าเป็นบริษัทเอกชนก็คือกำไรจะแบ่งปันกำไรเนี่ยไปช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมได้นอกเหนือจากภาษีที่ตัวเองจ่ายให้กับรัฐบาลไปช่วยคนยากคนจนแล้วตัวเองยังมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อต่อสังคมได้อีกด้วยตรงเนี้ยที่คนเริ่มตื่นตัวบริษัทต่างๆเริ่มตื่นตัวกันขึ้นมามากเพราะทุกคนรู้ว่าคนเราอยู่ไม่ได้ต่อให้เราเก่งยังไงก็ตามเราอยู่ไม่ได้ด้วยตัวเราเองถ้าสังคมเนี่ยอ่อนแอเพราะนั้นการที่มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปช่วยคนเนี่ยย่อมเป็นเรื่องที่จะสร้างสังคมให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเป็นเรื่องที่เหมาะอย่างยิ่งที่บริษัทที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายจะได้มีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อสังคมและแบ่งปันกำไรเมื่อตัวเองมั่นคงแล้วเนี่ยยังสามารถช่วยสังคมส่วนรวมโดยการแบ่งปันกำไรไปช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมได้อีกด้วย
0: และนี่คือข้อคิดและมุมมองของดร.จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยากรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต่อการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งมีหลักสำคัญคือการรู้จักพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงการมีคุณธรรมและการใช้ความรู้อย่างระมัดระวังทั้งหมดนี้นะคะเป็นเสมือนเสาหลักที่ช่วยสร้างรากฐานชีวิตของผู้คนที่แม้จะต่างวัยต่างอาชีพต่างศาสนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนค่ะ
2: ฉะนั้นการที่จะทำโครงการอะไรจะต้องทำด้วยความรอบคอบและอย่าตาโตเกินไปคือบางคนเห็นว่ามีโอกาสที่จะทำโครงการอย่างโน้นอย่างนี้และไม่ได้นึกถึงว่าปัจจัยต่างๆไม่ครบพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: นหมดเงินตัวเบากระเป๋าเฮียนเปียนเฮ้ยดูสิดูดูกระเจียนจะรอก
1: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ต
2: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
3: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
3: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
2: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
3: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
5: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
6: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
7: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
8: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่10ความพอเพียงเริ่มต้นที่ภาคธุรกิจค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัว
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงภาพแรกที่คนส่วนใหญ่คิดถึงก็คือเป็นแนวคิดที่เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตในชนบทหรือในภาคเกษตรไม่เหมาะสำหรับชีวิตในเมืองไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินธุรกิจดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะมาสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำธุรกิจพร้อมตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่ว่าหากคิดทำธุรกิจก็ให้เก็บความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้าลิ้นชักได้ทันทีเพราะสองเรื่องนี้ไม่มีทางไปด้วยกันได
2: ้หลายคนก็มักจะเข้าใจผิดนะครับว่าธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าการดำเนินธุรกิจขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าจะให้อยู่ได้มีความสำเร็จเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงถึงจะอยู่รอดได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจหลายๆเรื่องเนี่ยที่ต้องเสียหายประสบความไม่สำเร็จจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัวธุรกิจที่มักจะประสบอันตรายเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการขยายอย่างมากเกินไปต้องการขยายเร็วเกินไปเนื่องจากว่าสภาวะการแข่งขันนะครับต้องการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุล
3: เมื่อหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความพอประมาณมีเหตุมีผลมีสติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำทุกอย่างด้วยความรอบรู้รอบคอบทำให้เกิดคำถามตามมาว่าในแง่ของการปฏิบัติจริงนั้นหากต้องการให้การดำเนินธุรกิจเกิดความสมดุลเราจะต้องทำอย่างไร
2: เพื่อให้มีการสมดุลเนี่ยก็จะต้องดำเนินกิจกรรมอย่างมีเหตุผลต้องวิเคราะห์ต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลประเด็นสำคัญก็คือว่าดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้แก่ธุรกิจเพราะฉะนั้นในด้านธุรกิจเนี่ยก็จะมีการดูอัตราหนี้สินต่อทุนอันนี้ก็ดูเพื่อไม่ให้ธุรกิจต้องมีความเสี่ยงมากมายนะครับธุรกิจจำเป็นจะต้องดำเนินการสายกลางจะมากอย่างหนึ่งอย่างใดก็คงไม่ได้จะไปกู้เงินเขามามากอย่างในสมัยที่เรามีปัญหาเนี่ยบางบริษัทเนี่ยกู้เงินมาถึง5ต่อ1 10ต่อ1อัตรากู้ต่อทุนอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเสี่ยงและก็ไม่พอประมาณนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้และสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วย
3: ในความคิดของคนจำนวนไม่น้อยไม่มีทางที่ธุรกิจกับคุณธรรมจะเดินไปด้วยกันได้บางทีถึงกับคิดว่าคนทำธุรกิจถ้าคำนึงถึงคุณธรรมมากเกินไปธุรกิจก็คงอยู่ได้ไม่นานกับประเด็นนี้ดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ
2: ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยการดำเนินธุรกิจต้องยึดถือคุณธรรมจริยธรรมในบ้านเราเนี่ยนะครับเราชื่นชมบริษัทปูนซีเมนต์ไทยว่าดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมมีการพัฒนาอบรมพนักงานที่ดีนะครับหรือว่าธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 8-90 ปีแล้วโดยคำนึงถึงเกษตรกรลูกค้าแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ ซึ่งสามารถขยายธุรกิจไปในประเทศต่างๆไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นก็ยังทำธุรกิจอย่างกว้างขวางเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับหรือว่าของที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างผงซักฟอกของเครือสหพัฒน์เนี่ยคุณเทียมผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์เนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสพบปะสัมผัสกับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางในต่างจังหวัดหลายๆคนก็ได้ดำเนินธุรกิจอย่างน่าชื่นชมนะครับตลอดจนดำเนินชีวิตครอบครัวที่ดีน่านับถือนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของธุรกิจในบ้านเรา
3: แต่ความเป็นจริงข้อหนึ่งของการทำธุรกิจคือธุรกิจทุกขนาดต้องการกำไรซึ่งในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงก็มิได้ปฏิเสธการทำกำไรนะคะเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผลหากแต่การทำกำไรในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกำไรอย่างพอประมาณมิใช่การทำกำไรชนิดที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบหรือทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน
2: พูดถึงเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะครับจะมีเป้าหมายที่คล้ายกันทั้งนั้นไม่ว่าจะธุรกิจขนาดไหนทำอะไรเป้าหมายที่จะทำผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนประการถัดมาก็ทำผลประโยชน์ให้แก่พนักงานให้แก่ลูกค้าหรือว่าผู้เกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือสังคมนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยธุรกิจก็จำเป็นจะต้องมุ่งหากำไรจำเป็นจะต้องขยายธุรกิจแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมกำไรก็จำเป็นเพราะว่าก็จะต้องหารายได้เพื่อที่จะมาตอบแทนผู้ลงทุนตอบแทนต่อพนักงานในส่วนต่างๆเนี่ยการขยายธุรกิจก็มีความจำเป็นเพราะว่าจะต้องขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานนะครับข้อสำคัญก็คือว่าทั้งด้านหากำไรทั้งด้านการขยายธุรกิจจะต้องทำให้สมดุลในแต่ละด้านนะครับถ้าไม่จัดให้สมดุลเราจะเห็นตัวอย่างธุรกิจหลายๆธุรกิจก็อยู่ได้5ปี10ปีแล้วเราก็ลืมชื่อไปละเราก็เห็นว่าทำไมภาพพจน์ของธุรกิจจึงไม่ค่อยดีเราก็มักจะมองว่าธุรกิจเนี่ยแสวงหากำไรมากเกินไปซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุลกำไรก็ควรจะพอประมาณเฉลี่ยกันไประหว่างผู้ประกอบการระหว่างลูกค้าอย่างนี้ก็ถึงจะมีความสมดุล
3: เพราะยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ปฏิเสธการทำกำไรในระดับพอประมาณนะคะแต่สำหรับการกู้ยืมเงินบางคนมองว่าขึ้นชื่อว่าการกู้ก็ถือว่าไม่รู้จักพอเสียแล้วมุมมองนี้ถูกหรือผิดเราไปค้นหาคำตอบกันค่ะ
2: เขาเข้าใจผิดว่าการที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือการไม่กู้ซึ่งความจริงไม่จำเป็นนะครับถ้ากู้พอสมควรแล้วก็อยู่ในความสามารถที่จะใช้คืนได้ไม่ได้มากจนเกินไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรผมคิดว่าถ้าเราใช้สติก็ไม่น่าจะมีปัญหาเราใช้เหตุใช้ผลใช้สติใช้ความพอประมาณก็เนี่ยก็คือใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
3: มุมมองจากประสบการณ์ของดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้สะท้อนให้เราเห็นนะคะว่าหากเพียงแต่ธุรกิจทุกขนาดเข้าใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานก็จะช่วยวางรากฐานธุรกิจให้มั่นคงทำให้ทุกก้าวทุกการตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบส่งผลให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างยั่งยืนค่ะ
4: เศรษฐกิจพอเพียงที่ก้าวหน้าไม่ใช่เพียงแต่ปลูกพอกินอย่างนั้นมันต้องมีพอที่จะตั้งโรงเรียนแม้แต่ศิลปะเกิดขึ้นประเทศชาติถือว่าประเทศไทยเจริญในทุกทางไม่หิวมีกินมีอาหารใจหรืออะไรอื่นๆให้มากๆความสะดวกจะสามารถสร้างอะไรได้มากนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงสำคัญว่าต้องรู้จักขั้นตอนถ้านึกจะทำอะไรให้เร็วเกินไปไม่พอเพียงถ้าไม่เร็วช้าไปก็ไม่พอเพียงต้องให้รู้จักก้าวหน้าโดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2546เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการ หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081808009 081808009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: คนทุกคนอยากเป็นคนดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยสงสัยไหมคะว่าคนที่เป็นโจรหรือว่าเป็นขโมยนั้นเขาไม่คิดจะเป็นคนดีหรืออยากทำความดีกันบ้างหรืออย่างไรวันนี้ทางรายการมีคำตอบมาฝากค่ะความเป็นจริงแล้วทุกๆคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ก็อยากจะเป็นคนดีแล้วก็อยากจะทำความดีกันทั้งนั้นไม่มีใครหรอกนะคะที่อยากจะเป็นคนร้ายหรือว่าคนชั่วแม้กระทั่งโจรที่ว่าร้ายๆแท้ที่จริงเขาก็อยากเป็นคนดีเพียงแต่ว่าสติปัญญาของเขามีอยู่อย่างจำกัดเขาก็ได้แต่คิดว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นคือความดีที่เขาคิดออกเองค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาขาดแคลนอย่างมากคือกัลยาณมิตรผู้ที่จะมาแนะนำอย่างถูกต้องและเหมาะสมนั่นเองคนทั่วไปในโลกขณะนี้นะคะแม้ว่าเขาอยากจะเป็นคนดีแต่เขาก็ยังไม่รู้หลักในการพัฒนาตนเองให้ดีอย่างแท้จริงจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีกัลยาณมิตรไปช่วยแนะนำไปช่วยแก้ไขแล้วก็ชี้ทางที่ถูกต้องให้กับเขาเหล่านั้นเพื่อที่ว่าเขาเหล่านั้นจะได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองและสามารถที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับคนอื่นต่อไปได้ทุกท่านก็ได้รับคำตอบแล้วนะคะว่าทุกคนล้วนปรารถนาที่อยากจะเป็นคนดีและอยากจะทำความดีกันทั้งสิ้นแต่ว่าขาดต้นแบบและคนที่แนะนำได้อย่างถูกต้องนั่นก็คือกัลยาณมิตรนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะต้องหันมาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังจะได้เป็นกัลยาณมิตรที่สมบูรณ์ให้แก่ตัวเองและแก่เพื่อนชาวโลกคนอื่นต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz ตอนที่11สมดุลในสังคมเมื่อทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: คุณบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชน
2: ทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กเอ้ยเราช่วยเขายังไงช่วยให้เขายืนได้ด้วยตัวเองนะฮะไม่ใช่ว่าเอาของไม่ให้เขาเอาของไม่ให้เขามันม้วนเดียวจบ
1: คุณอภัยชนวัชรศิลป์รองกรรมการผู้จัดการด้านประสานกิจการสัมพันธ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดมหาชน
3: มันก็ไร้ประโยชน์ครับถ้าทำธุรกิจแบบตีหัวเข้าบ้านตีหัววิ่งหนีไอ้ตรงนี้มันก็สอนแหละครับให้เราคำนึงถึงว่าถ้าจะทำธุรกิจกับเกษตรกรเราต้องคิดว่าทำอย่างไรให้เขาอยู่รอดและมีกำไร
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
1: หนึ่งในหัวใจสำคัญของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการสร้างสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมเติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุลซึ่งภาคธุรกิจก็เป็นหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งความเกื้อกูลนะคะคุณบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ในประเทศไทยที่รู้จักกันดีในชื่อ Dtacบอกเล่าประสบการณ์ความคิดของการมองเห็นคุณค่าสังคมที่เกื้อกูลกันค่ะ
2: ก่อนหน้าปี40เนี่ยก็มุ่งไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจนะครับขยายธุรกิจไปเดือนละบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นฟองสบู่กำลังเบ่งบานเต็มที่นะฮะสิ่งที่โดนบันดาลให้เราหันมาดูทางนี้จริงจังก็คือเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะความเป็นจริงทั้งหมดในสังคมไทยวิ่งมาให้เราเห็นวันนั้นเหมือนฉายหนังให้เราดูเลยนะฮะชัดๆเลยว่า Dtac มีลูกค้าอยู่ประมาณ1,200,000 คนลูกค้าไม่สามารถชำระเงินเนี่ยผมว่าเกินครึ่งหนึ่งของลูกค้าอะไรเวลานั้นอ่ะถูกพักงานมาพวกไฟแนนซ์บางพวกอะไรใช่ไหมฮะพอมันไปถึงเกือบปีลูกค้าเริ่มหายเดือนละแสนผมดูแล้วว่าโอ้นี่ถ้าอีกไม่กี่เดือนนะลูกค้าก็จะหมดบริษัทละพนักงานเรา 4,000 คน 5,000 คนก็คงจะม้วนเสือกลับบ้านกันใช่ไหมฮะมันทำให้เราคิดว่าจริงๆแล้วเราอยู่ได้เพราะว่าคนในสังคม
1: เมื่อความจริงปรากฏชัดว่าความอยู่ไม่รอดของคนในสังคมส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงบริษัทท้ายที่สุดจะไม่มีใครอยู่ได้เช่นกันการเกื้อกูลให้ผู้อื่นอยู่ได้จึงเป็นคำตอบความอยู่รอดของตัวเราเช่นกันค่ะด้วยบทบาทของธุรกิจที่มีฐานะเป็นทุนใหญ่คุณบุญชัยจึงเริ่มผลักดันกิจกรรมทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กสู่สังคมไทยในทุกระดับชั้นซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีค่ะ
2: ทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กเอ้ยเราช่วยเขายังไงช่วยให้เขายืนได้ด้วยตัวเองนะฮะไม่ใช่ว่าเอาของไม่ให้เขามันม้วนเดียวจบบังเอิญทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กของเราเนี่ยประเทศไทยเรามีระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยระดับโลกนะฮะตั้งหลายระบบแล้วมันก็ไม่ได้ใช้อะไรนอกจากไปทำให้คนมาซื้อโทรศัพท์อะไรแค่นั้นเองไอ้ระบบเนี่ยมันถ้าไม่ใช้เรื่องเสียงเนี่ยใช้ข้อมูลเนี่ยนะมันก็ทำได้มันเป็นประโยชน์เรามีเครือข่ายสายใยแก้วเนี่ย 30,000 กิโลเมตรทั้งประเทศนะฮะ Dtac นะครับใช้บริการลูกค้าแต่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มร้อยมันเหมือนถนน20เลนอะรถวิ่ง3คันจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรานำเชื่อมต่อไปอีกนิดนึงเราเชื่อมข้อมูลให้อุตุได้ไหมเราเชื่อมข้อมูลให้กรมชลประทานได้ไหมใช่ไหมฮะผมใจต้องดูทีว่าประเทศเรามีอะไรที่จะสู้เขาได้อย่างน้อยเนี่ยเรามีอะไรที่จะมาฟื้นฟูไม่ต้องมีหนี้อย่าเพิ่งพูดเรื่องรวยนะอย่ามีหนี้ก่อนเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐละทำได้ยังไงก็คือว่าให้เขาขายของได้ราคาขึ้นใช่ไหมฮะนี่ก็เลยว่าเราก็น่าจะผลักดันโครงการทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กด้วยการทำให้เขาได้พบกันผู้ซื้อได้พบกับผู้ขายผู้ผลิต
1: แนวทางทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กของ Dtac ปรากฏเป็นรูปธรรมผ่านโครงการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันโครงการสำนึกรักบ้านเกิดซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นมูลนิธิรักบ้านเกิดซึ่งหวังปลุกจิตสำนึกให้คนไทยเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้ผู้ที่ยืนได้หยิบยื่นโอกาสให้ผู้ด้อยกว่าซึ่งจากทั้งสองโครงการทำให้คุณบุญชัยพบว่าแท้จริงแล้วสังคมไทยเรายังพร้อมช่วยกันเสมอค่ะ
2: จริงๆที่เราเริ่มไว้เนี่ยโครงการสำนึกรักบ้านเกิดกับวิทยุร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยมีทางไหมสักวันหนึ่งมันจะรวมตัวกันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะเราสังเกตว่าโครงการวิทยุของเรานะวิทยุชุมชนนะฮะ เราก็ไม่ได้เป็นคนออกไปซ่อมบ้านให้คนหรือว่าไปแก้ปัญหานะจริงๆเราเป็นแค่ตัวกลางยกหูโทรศัพท์หมุนไปหาปะปาหมุนไปหาตำรวจหมุนไปหาเพื่อนบ้านสังคมช่วยกันเองเนี่ยเพราะสังคมไทยมีน้ำใจยิ่งใหญ่มากใช่ไหมฮะนี่ก็เลยนึกว่าโอ้ถ้าเรานำโครงการสำนึกรับบ้านเกิดที่มีเยาวชนจากทุกอำเภอเนี่ยนะฮะ700กว่าอำเภอของประเทศไทยเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่ให้อำเภอหนึ่งช่วยอีกอำเภอหนึ่งโดยตัวเขาเองเลยเปิดมูลนิธินี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าให้ทุนเนี่ยให้กระทรวงศึกษาท่านก็ให้ศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยคัดเยาวชนที่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นผู้นำชุมชนต่อไปในอนาคตมารับทุนจากเราโดยเขียนเรียงความมานะฮะว่าทำไมอยากเป็นผู้นำชุมชนเราก็ไม่ได้ถือว่าการไปมอบทุนเป็นเรื่องใหญ่ผมว่าผลบั้นปลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าฉะนั้น7ปีเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักเราหรอกโครงการสำนึกรับบ้านเกิดเราเนี่ยไม่มีเงื่อนไขเลยเรียนนะครับอย่าสอบตกเป็นใช้ได้จบมาก็ไม่ต้องใช้ทุนคืนปีนี้เราลงมือให้เยาวชนที่จบแล้วเนี่ยนะฮะรุ่น1รุ่น2เนี่ยไปเดินขายข้าวไม่มีอะไรดีกว่าให้ลูกหลานชาวนาไปขายข้าวให้ชาวนานั่นแหละเพราะเราก็เคยลองดูสหกรณ์จ้างพนักงานมาอะไรมาขายก็ขายไม่ออกฮะแต่พอเป็นเยาวชนสำนึกรับบ้านเกิดไปขายซื้อข้าวพ่อแม่ผมหน่อยครับขายได้เขาก็เดินตามร้านโชว์หวยเดินตามคนขายข้าวทั้งหลายจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเราอยากจะให้เยาวชนเขาเข้าใจนะว่าทุกอย่างเนี่ยในโลกนี้มันมีค่าคุณค่าของเขาคุณค่าของสังคมคุณค่าของบ้านเกิดเขาเนี่ยแล้วถ้ามันรวมยังไงเอาพลังงานวัยหนุ่มสาวของเขาเนี่ยมารวมกันแล้ววิ่งช่วยเหลือข้ามไปข้ามมายังไงใช่ไหมฮะสเต็ปต่อไปของเราเนี่ยคือว่าจัดตั้งสมาคมสำนึกรักบ้านเกิดประจำจังหวัดให้พวกเขาจังหวัดและสมาคมอาศัยว่าพวกเข้ามาจอยสมาคมดึงเพื่อนเข้ามาแล้วก็เริ่มเป็นตัวเชื่อมของสังคม
1: ไม่เพียงแต่ดีแท็กเท่านั้นนะคะที่เห็นความสำคัญของเยาวชนและการร่วมมือร่วมใจกันเพื่อพัฒนาสังคมเครือเจริญโภคภัณฑ์ธุรกิจขนาดใหญ่ด้านการเกษตรก็ตระหนักในบทบาทอีกด้านหนึ่งของธุรกิจนั่นคือการร่วมเกื้อกูลสังคมด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณอภัยชนวัชรศิลป์รองกรรมการผู้จัดการด้านประสานกิจการสัมพันธ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดมหาชนจะมาบอกเล่าแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ค่ะ
3: เครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยนะครับหากนับเนื่องจากร้านเจียไตเนี่ยปี2548เนี่ยก็จะครบ84ปีครับฉะนั้นเราเลยรู้จักเกษตรกรมา80กว่าปีครับลูกค้าเราคนแรกก็คือเกษตรกรถ้าเราขายของให้เกษตรกรแล้วเนี่ยเกษตรกรเอาของที่เราขายไปเนี่ยใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์เขาก็ไม่มีโอกาสมาซื้อเราอีกใช่ไหมครับแล้วบางทีขายของเอาของไปก่อนแล้วก็เก็บเงินที่หลังเราก็เก็บเงินไม่ได้มันก็ไร้ประโยชน์ครับถ้าทำธุรกิจแบบตีหัวเข้าบ้านตีหัววิ่งหนีไอ้ตรงนี้มันก็สอนล่ะครับสอนเราเองฮะให้เราคำนึงถึงว่าถ้าจะทำธุรกิจกับเกษตรกรเราต้องคิดว่าทำอย่างไรให้เขาอยู่รอดและมีกำไรฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมองเนี่ยครับคือภาพรวมของบทบาทของบริษัทเราก็ได้มีการทำในเรื่องสังคมเนี่ยก่อนหน้านั้นมากมายหลายเรื่องแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาท่านประธานของเครือเจริญผู้พันคือคุณธนินทร์เจริญวนนท์ก็ถามมาที่คณะกรรมการบริษัทว่าเราควรจะทำอะไรถวายท่านในที่สุดเนี่ยก็เป็นฉันทานุมัติครับว่าทำถวายหมดหมายถึงถวายทั้งกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังสติปัญญากำลังใจอาสาตัวเข้าไปทำงานแล้วนั่นก็คือที่มาของการจดเป็นมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทแต่เนื่องจากว่าฐานของมูลนิธินี่คือทั้งเครือเจริญโภคภัณฑ์คือทั้งธุรกิจทั้งหมดฉะนั้นเราจึงนำยุทธศาสตร์ที่ว่าเอาเศรษฐกิจนำสังคมตามครับก็คือทำให้คนคิดหาเงินเป็นกับใช้เงินให้เป็นหาเงินเป็นคือทำให้เกิดอาชีพเกิดงานได้ใช้เงินเป็นก็คือรู้จักเศรษฐกิจทางใจรู้จักอดออมเป็นรู้จักวางแผนชีวิตตัวเองเป็นว่ามีเงินแล้วมันควรจะใช้ยังไงอย่างไรอันไหนคือลำดับความสำคัญเช่นเรื่องการศึกษาการสุขภาพเงินออมมีไหมเงินฉุกเฉินควรจะจัดไหมคิดเป็นปฏิบัติเป็นในชีวิตประจำวันครับทำอยู่หลายพื้นที่ครับแล้วก็หลายลักษณะโครงการแต่หลักๆคงมี3อันครับคือพัฒนาคุณภาพคนโดยเน้นเรื่องอาชีพพัฒนาชุมชนฮะในลักษณะของการรวมกลุ่มซึ่งอันนั้นจะเน้นเชิงผู้นำแล้วก็ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ
1: และนี่คือบทบาทสำคัญที่องค์กรธุรกิจในฐานะทุนใหญ่ร่วมสร้างสรรค์เพื่อสังคมแห่งความพอเพียงสังคมที่ปลาใหญ่ไม่กินปลาเล็กและทุนใหญ่จะร่วมช่วยทุนเล็กเพื่อทุกภาคส่วนในสังคมจะเติบโตและก้าวเดินไปพร้อมกันอย่างสมดุลและมั่นคงค่ะ
0: พอมีพอกินเป็นขั้นที่1ขั้นต่อไปให้มีเกียรติยืนด้วยตนเองขั้นที่3ให้นึกถึงผู้อื่น พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกระพง28มิถุนายน2518เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

จิตคือผู้คิดนึกมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งสัญญาอารมณ์ทั้งหมดทั้งปวงอันนั้นเรียกจิตเรื่องเรียนพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปเรียนอื่นไกลเรียนเข้ามาหาใจเสียก่อนแล้วหมดเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกทั้งหลายก็สอนถึงใจทั้งนั้นถึงที่สุดก็คือใจเรียกว่าพุทธศาสนาสอนถึงที่สุดคือใจเท่านั้นแต่ว่าเรานะยังทำไม่ถึงล่ะสิเราจะต้องพยายามฝึกหัดอบรมใจของตนนี้ให้มันถึงที่สุดมันจึงจะเข้าถึงที่สุดของพุทธศาสนาหมดพุทธศาสนาได้ผู้ใดทำใจให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

0: ไกลยาเสพติด
1: นี่อ่ะแปะโรงงานปลากระป๋องในอำเภอนี่ดีเน
2: า
1: ะ
2: เลยยังไงอ่ะเขาเอามาให้เช็คคุณหลักกินฟรีไง
1: วันๆห่วงแต่เรื่องกินฟรีรู้จักฟังวิทยุชุมชนกับเขาบ้างไหมเนี่ยเนี่ยเขาประกาศชื่นชมโรงงานปลากระป๋องในอำเภอเรา
2: ชมว่าอย่างไรอ่ะ
1: เขาก็ชมว่ามีโครงการโรงงานสีขาวดูแลคนงานในโรงงานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือถ้ามีคนงานติดยาก็ไม่ไล่ออกแต่ส่งไปบำบัดรักษาให้หายแถมออกตังค์ให้ด้วยนะ
2: ไอ้ยาเท่าแกนี่รวยน่าดูแถมจิกใจลีอีกตั้งหากอ่ะ
3: ชมใครกันอยู่ลูกอะแปะ
2: ก็นี่ยังไงล่ะผู้ใหญ่อาจารย์กุลาบนะเล่าให้ฟังเรื่องโรงงานปลากระป๋องในเมืองเท่าแกก็เป็นคงลีจริงๆนะให้โอกาสคงแท้ๆ
1: ใช่ใช่ที่ท่านไล่คนออกอย่างเดียวนะมันก็สร้างปัญหาให้สังคมแน่ๆเพราะไม่มีคนคอยดูแลเอาใจใส่พามันไปบำบัดรักษาจนเลิกยาได้แถมให้กลับมาทำงานต่อได้อีกประเสริฐแท
3: ้ๆโอ้ที่นี่ฉันเคยไปศึกษาดูงานมาเขามีกิจกรรมดีๆเยอะเลยนะยังให้ทุกคนออกกำลังกายหลังเลิกงานมีการแบ่งสายงานให้คนงานคอยช่วยเหลือดูแลกันเองทำให้ทุกคนรู้จักและเห็นความเคลื่อนไหวของเพื่อนคนงานพอมีอะไรผิดสังเกตก็ตรวจสอบช่วยเหลือกันได้ทันทีทันใดเลยล่ะนะ
2: ทำงานที่โรงงานนี้นี่น่าจะมีความสุขนะอาผู้ใหญ่นะ
1: ทำไมอาแปะจะไปทำหรออายุปูนนี่เขาไม่เอาหรอก
3: นี่โรงงานนี่เขาเคยได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นของจังหวัด3ปีซ้อนด้วยนะ
1: เป็นฉันก็ให้แหละแหมทำดีสักขนาดนี้ดูสิให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้ให้ทำงานในโรงงานแค่นี้ก็ได้ใจเจ๊แล้วผู้ใหญ่เดี๋ยวไปซื้อของคราวหน้าต้องอุดหนุนสินค้าจากโรงงานดีๆแบบนี้ซะแล้ว
2: เอาเลยเอาเลยฝากซื้อมาสัก2ลังนะออกเงินไปก่อนซื้อแล้วมาส่งทีหลังอ้วนไล่เลย
1: นี่ไอ้แปะกินแรงผู้หญิงฉันไปเป็นคนใช้แกเมื่อไหร่เนี่ยสั่งจริงสั่งจังตังก็ไม่ให้แถมยังให้มาแบกประเคนให้อีกนะ
2: แหมอกุลหลับคงสวยว่าก็อยากช่วยสนับสนุนโรงงานลีๆที่ทำประโยชน์ให้สังคมก็ตอนนั้นเองเอาอย่างนี้อกุลหลับคงสวยนะอาจจะไปซื้อเมื่อไหร่นะอ้วนไปเลยเดี๋ยวอ้วนช่วยแบกของทุกอย่างเลยนะใจเย็นๆใจเย็นๆ
1: เออพูดอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อย
3: งั้นไปตั้ง2คนแล้วซื้อมาให้ฉันด้วยนะเอา2ลังเหมือนแปะแหละแบกไปส่งที่บ้านฉันด้วยนะ
1: อ้าว
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานเป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีค่าต่อสังคมและประเทศชาติดังนั้นหากองค์กรมีผู้พลาดพลั้งลงผิดไปเสพและติดยาเสพติดเจ้าของกิจการผู้บริหารหัวหน้ารวมทั้งเพื่อนร่วมงานควรให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสเพื่อกลับมาเป็นคนที่มีค่าต่อประเทศชาติต่อไป
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลือกอย่างสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง7 11สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ
2: ่อไอ้สงสัยจังอะไรอะไรก็พอเพียงพ่อกับแม่ก็บอกหนูว่าเราต้องช่วยกันพอเพียงแล้วพอเพียงเนี่ยเขาทำกันยังไงล่ะคะ
3: สวัสดีครับผมเจี๊ยบพอเพียงนะครับขอเปลี่ยนนามสกุลซะหน่อยเพื่อเข้ากับบรรยากาศครับเรื่องประหยัดอดออมรู้อยู่รู้กินรู้ใช้หรือที่เขาเรียกกันฮิตๆว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละครับสามารถเริ่มต้นกันได้ง่ายๆนะครับที่บ้านของเราเองนี่แหละ อันนี้เจี๊ยบไม่ได้พูดเองเองนะครับแต่มีคุณพ่อที่เป็นคุณหมออย่างคุณหมอยงยุทธวงพิรมสารจะมายืนยันเรื่องนี้จากประสบการณ์ของท่านเองครับ
4: สวัสดีครับผมยงยุทธจากกรมสุขภาพจิตนะครับก็เป็นพ่อของลูก3คนนะครับการที่เราจะสอนลูกให้รู้จักพอเพียงหรือว่ารู้จักประหยัดเนี่ยนะครับคงต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงวัยเด็กนะครับใช้สิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละครับในบ้านเนี่ยเป็นตัวที่สอนลูกอย่างเช่นในหน้าร้อนอย่างเงี้ยนะครับเราก็ให้ลูกลองหาอุณหภูมิของการเปิดแอร์ที่คิดว่าทำให้อากาศเย็นสบายนอนได้หลับโดยที่ไม่ต้องห่มผ้านะครับพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันเราทำทุกๆวันนะครับลูกก็จะมีความรู้สึกถึงคุณค่าของการใช้สอยแล้วก็โตขึ้นเป็นลูกวัยรุ่นที่รู้จักประหยัดแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักพอเพียงครับ
3: ฟังดูตัวอย่างจากที่คุณหมอเล่ามานะครับดูเหมือนจะเป็นการประหยัดในเรื่องเล็กๆแต่สามารถสร้างนิสัยประหยัดที่ยิ่งใหญ่ให้กับลูกเราได้แต่อย่าลืมนะครับไม่ได้เริ่มต้นที่ใครก็ต้องเริ่มต้นที่พ่ออย่างเรานี่แหละครับเพราะพ่อพอเพียงลูกจึงเพียงพอจริงไหมล่ะครับ
0: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อพบวิธีใกล้กันไม่ต้องเขินที่ www.familynetwork.or.thสนับสนุนความใกล้ชิดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สสส.สถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
5: ใกล้กันอีกนิดนะพ
6: ่อสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: เอะอะมะเทิงมีที่มาอย่างไรเอะอะมะเทิงหมายถึงส่งเสียงดังเอตโรไม่เกรงใจผู้อื่นเช่นอย่าเอะอะมะเทิงไปหน่อยเลยอายชาวบ้านเขาพูดกันดีๆก็ได้ไม่เห็นจะต้องเอะอะมะเทิงเลยคำว่ามะเทิงที่อยู่หลังคำเอะอะบางคนคิดว่าเติมเข้าไปโดยไม่มีความหมายพิเศษแต่บางคนก็เชื่อว่ามีความหมายเช่นการจนาคพันสันนิษฐานไว้ว่ามะเทิงเป็นชื่อของชาวเมืองตะเกิงคนหนึ่งซึ่งมีภรรยารูปงามชื่อเม้ยมณิกมีอาชีพขายแป้งกับน้ำมันวันหนึ่งภรรยาน้อยโอรสพระเจ้าช้างเผือกกรุงหงสาวดีเสด็จประพาสชมตลาดที่เมืองตะเกิงเห็นเม้ยมณิกซึ่งมาขายแป้งกับน้ำมันมีรูปงามก็พาไปเป็นชายามะเทิงจึงไปถวายฎีกาต่อพระเจ้าช้างเผือกที่กรุงหงสาวดีการส่งเสียงเอะอะเอตโรจึงใช้ว่าเอะอะเหมือนมะเทิงหรือเอะอะเป็นมะเทิงแล้วกร่อนเป็นเอะอะมะเทิง
1: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-356-0466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th
3: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้างเซเว่นอีเลเว่นสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่19ตามรอยเท้าพ่อสู่ความพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
3: ทรงเป็นแบบอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่พระราชทานแนวความคิดทรงปฏิบัติให้เห็นตรงนี้สำคัญ
2: คุณปานเทพกล้านรงรานเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4: พระองค์ท่านทรงทุ่มเททำงานมากเหลือเกินนะครับทรงรักประชาชนทรงใช้เวลานานๆคุยกับประชาชนสอบถามความทุกข์ยากต่างๆ
2: คุณเลี่ยมบุตรจันทาเกษตรกรและผู้นำชุมชนบ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเทรา
5: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้แล้วผมชอบมาฟังพระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวทุกวันที่4เนี่ยที่ในหลวงพูดเนี่ยตรงมากเลยคนอื่นไม่อยากบอกหรอกกลัวเกษตรกรรวยแล้วเอาเปรียบไม่ได้แต่ในหลวงเนี่ยบอกใช่ไหมฮะ
6: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: เราชาวไทยซาบซึ้งแก่หัวใจดีนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อพวกเราทรงเปรียบประดุจพ่อของแผ่นดินที่ทรงให้ทั้งความรักความห่วงใยและทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนไทยมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชไม่เคยแม้สักครั้งที่ทรงละทิ้งประสบนิกรคนไทยด้วยการดำรงพระราชฐานะพระมหากษัตริย์ที่ทรงอยู่เหนือคนทั้งปวงหากจะทรงสรรหาความสุขสำราญเพียงใดย่อมทรงทำได้แต่กลับทรงไม่ทำเช่นนั้นดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาบอกเล่าพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะ
3: ผมถวายงานมาตั้งแต่ปี2524นะครับพระองค์ท่านได้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดเลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่ทรงขึ้นครองราชเพียงแต่ว่าไม่ได้ทรงเปล่งคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาเท่านั้นเองนะครับพอวิกฤตเศรษฐกิจก็เลยทรงใช้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงวันที่เข้าไปถวายงานวันแรกนั้นก็ประสบพบว่าทรงใช้นาฬิการาคา700บาททรงใช้รองเท้าธรรมดาฉลองพระบาทที่ราคาเป็นเรือนร้อยอย่างนี้ดีกว่าในขณะที่เตาตามเสด็จได้ใช้เป็นเรือนพันฉลองพระองค์ต่างๆนี่เอาผ้าผ่างอันนี้20ปีจะเห็นว่าเสื้อนอกที่ทรงสวมไปเสด็จเย็นและสลอดก็ยังทรงใช้อยู่
2: แม้ทรงดำรงพระฐานะสูงยิ่งแต่ยังทรงประหยัดและตัดสินพระทัยในทุกๆเรื่องด้วยความสมเหตุสมผลไม่ทรงฟุ่มเฟือยอันเป็นหนึ่งในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงมีพระราชดำรัสแก่ปวงชนชาวไทยทั้งมวลเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เพียงแค่พระราชดำรัสหากแต่เป็นวิถีปฏิบัติทั้งในชีวิตส่วนพระองค์และการทรงงาน

0: แบบอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่พระราชทานแนวความคิดทรงปฏิบัติให้เห็นตรงนี้สำคัญนะครับสร้างโครงการสร้างระบบบริหารที่ประหยัดมีประสิทธิภาพอย่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนี่ยถือว่าเป็นจุดเบ็ดเสร็จ one stop service สำหรับเกษตรกรไม่มีใครคิดมาก่อนเลยไม่ว่าใครแต่พระองค์ท่านก็คิดสร้างมา60นะประชาชนเข้ามาในศูนย์นั้นได้รับบริการจากสี่ของรัฐอย่างง่ายดายเลยแม้กระทั่งวัดถ้าก็สร้างวัดพอเพียงที่รับสั่งให้สร้างวัดพระราม9ไปดูนั่นตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงชัดเจนเลยเข้ามาเราก็วางแผนใช้เงินร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้านนี่ทั้งวัดเนี่ยนะคือโบสถ์ศาลาการประเรียนกุฏิภูมิทัศน์รั้วเลือหลบเนี่ยรอบๆเนี่ยร้อยกว่าล้านเนี่ยถวายขึ้นไปตัดศูนย์ไปตวงเหลือ13ล้านพระทำวัดก็วัดเล็กๆขนาดนั้นก็มีพระแค่นี้แค่นี้ก็สร้างโบสถ์แค่นี้แล้วมีอุบาสกอุบาสิกาเข้ามาทำวัดเช้าวัดเย็น50คนเนี่ยอยู่ไหมอยู่เทศกาลก็มา200 300ก็กางเต็นท์นอนเพราะงานมันแค่วันเดียว2วันดูทุกอย่างเนี่ยที่พระองค์ท่านทรงทํานั้นจะเห็นได้ว่าตั้งอยู่บนฐานของความพอดีนะด้วยเหตุด้วยผล
1: หากใครยังสงสัยว่าจริงหรือที่เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ได้กับคนทุกระดับทุกอาชีพทุกวงการการปฏิบัติพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดค่ะแบบอย่างที่ทรงปฏิบัติให้เห็นอีกประการหนึ่งคือการทรงงานด้วยความพอดีมีเหตุมีผลใช้ความรอบรู้รอบคอบ
0: ผมยกตัวอย่างว่าท่านเจอปัญหาน้ำเน่าอย่างเงี้ยพวกสมัยใหม่ก็คิดไปถึงโรคระบาดน้ำเสียท่านพระองค์ท่านมีธรรมชาติอะไรเอื้อให้ดำเนินการไหมมันมีพืชต้นไม้มันมีอะไรที่จะกรองได้ไหมสายลมแสงแดดอะไรต่ออะไรบนฐานของปัญญาจริงๆเลยถ้าไม่มีฐานของปัญญาไม่มีความรู้เนี่ยคิดไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าผักตบชวาเนี่ยมันซึมซับโลหะหนักมาได้ไหมมันถ่ายทอดออกซิเจนครับเพราะฉะนั้นต้องบนฐานของวิชาการที่พระองค์ท่านรับสั่งไว้ในคำจัดความของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันฐานความรู้ของพระองค์นั้นจะเห็นว่าทรงใช้อย่างชาญฉลาดไม่สละไม่ละทิ้งสิ่งที่เรียกว่าต่างประเทศหรือสากลหรืออะไรไม่ใช่แต่คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเราเองและภูมิปัญญาของไทยก็มีไม่ใช่ไม่มีวิถีชีวิตไทยซึ่งประชาชนคนไทยสังคมไทยเดี๋ยวนี้ลืมไปแล้วต้องเกิดที่เมืองนอกนะเพราะอิทธิพลต่างประเทศนั้นน่าจะครอบครองงานพระองค์แต่เปล่าเลยพระองค์กับสร้างภูมิปัญญาขึ้นมาผสมผสานระหว่างตะวันตกตะวันออกนี่ก็ความพอดีของตะวันตกตะวันออกน่าจะได้ว่าสังคมไทยเรานั้นบูชาพระองค์เหมือนพระเราจะกราบไหว้พระพุทธรูปแต่พระธรรมไม่ค่อยศึกษากันชั้นใดชั้นนั้นนะครับหลักการแนวความคิดปรัชญาที่พระองค์พระราชทานให้อันนั้นแหละคือธรรมะของพระองค์แหละถ้าเราจะได้ตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราเองชุมชนระดับจังหวัดระดับประเทศทำให้ประเทศนี้ยั่งยืนยาวนานตลอด
1: เช่นเดียวกับคุณปานเทพกล้านรงรานเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคุณปานเทพได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีมากกว่า 3,000 โครงการทั้งด้านสาธารณสุขการศึกษาการพัฒนาอาชีพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาด้านคมนาคมและการสื่อสารการพัฒนาชลประทานการบรรเทาอุทกภัยการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนโครงการที่ใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาธรรมชาติเช่นโครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวาโครงการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีชีวภาพเป็นต้น
2: การทรงงานของพระองค์ท่านสะท้อนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดทรงทุ่มเททำงานมากเหลือเกินทรงรักประชาชนทรงใช้เวลานานๆคุยกับประชาชนสอบถามความทุกข์ยากต่างๆเพื่ออยากให้ได้ข้อมูลชัดเจนหลังจากนั้นแล้วจะได้พระราชทานแนวพระราชดำริต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องกับภูมิสังคมก็คือสอดคล้องกับภูมิประเทศด้วยกับวิถีชีวิตของเขาด้วยและสอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงของเขาและหลังจากนั้นก็จะพระราชทานแนวพระราชดำริเนี่ยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิจารณาโครงการต่างๆช่วยเหลือกับประชาชนเนี่ยปรึกษาหารือกันที่มีตรงไหนที่จะต้องมีการทำเพิ่มเติมนะครับหรือแตกต่างไปจากแนวพระราชดำริก็กล่าวคงทูลนะครับเพื่อส่งพิจารณาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจกับประชาชนว่าทางโครงการเนี่ยจะมาทำอะไรประชาชนเนี่ยจะได้อะไรแล้วก็ประชาชนเนี่ยจะต้องมีส่วนให้ความร่วมมืออย่างไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่ตอนแรกนะครับเพื่อจะลดเรื่องการขัดแย้งพระองค์ท่านมุ่งให้คนไทยทุกหมู่เหล่าเนี่ยมีความรักความสามัคคีนะครับและความเอื้ออาทรต่อกันร่วมมือร่วมใจกันทำงานด้วยความอดทนซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเพียรต่างๆนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยเราทุกคนนะครับที่ต้องประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทเพราะว่าถ้าทำได้นอกจากว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองครอบครัวและเป็นการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินแล้วนะครับยังเป็นการตอบแทน พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้อย่างดีที่สุดครับผม
1: ใช่เพียงแต่ผู้มีโอกาสทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทที่จะสามารถซึมซับแนวทางดำเนินชีวิตแบบพอเพียงแนวทางทำงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติให้เห็นแต่คุณเลี่ยมบุตรจันทาเกษตรกรและผู้นำชุมชนบ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเทราก็สามารถเข้าใจและเข้าถึงความหมายในพระราชดำรัสที่ทรงบอกแก่คนไทยให้รู้จักเก็บออมใช้ชีวิตอย่างมีสติ
3: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้แล้วผมชอบมาฟังพระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวทุกวันที่4เนี่ยพระองค์ท่านพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องอุ้มชูตัวเองอะไรทั้งเนี้ยที่หลวงพยายามที่จะบอกให้ทุกคนเรียนรู้เพราะผมนำแนวคิดผมมาเรียนรู้ตัวเองทำอะไรที่มันเหมาะกับตัวเองทำตามความสามารถตัวเองอ่ะแล้วดำรงชีวิตโดยไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นให้มากนักนะทำได้แค่นี้กินแค่นี้ใช้จ่ายแค่นี้ชีวิตที่มันพอดีสมดุลจัดการชีวิตได้มันพอแล้วฮะได้มาเท่าไหร่มันก็เหลือผมก็คุยกับพวกคนรวยทั้งหลายเนี่ยวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เขาผ่านมาคุณสุทธิเกียรติจีราธิวัฒน์เนี่ยนะฮะคุณณรงค์โชควัฒนาเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะมีตังคุณทำไงก็ได้จ่ายให้มันน้อยกว่ารายรับอ่ะได้มา10 บาทก็ให้จ่าย9 บาทได้มา100 บาทก็ให้จ่าย90 บาทได้มา1,000ให้จ่าย900ลองไปคุยดูกับเศรษฐีในเมืองไทยดิเขาทำเรื่องเหล่านี้มาทั้งหมดแหละแล้วผมก็มีโอกาสได้คุยที่ได้คุยนานที่สุดคือคุยกับคุณณรงค์โชควัฒนานะเจ้าของสหพัฒน์เนี่ยเขาก็บอกอย่างนี้ฮะที่ในหลวงพูดเนี่ยตรงมากเลยคนอื่นไม่อยากบอกหรอกกลัวเกษตรกรรวยแล้วก็เอาเปรียบไม่ได้แต่ในหลวงเนี่ยบอกใช่ไหมฮะ
1: ณตำแหน่งที่ทรงอยู่สูงเหนือคนทั้งปวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือแสงที่ส่องถึงทั่วทั้งแผ่นดินทรงให้ความสว่างทางความคิดทรงเป็นเสมือนแสงส่องนำทางช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้กระจ่างชัดทั้งยังทรงปฏิบัติพระองค์ให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วเราล่ะคะจะไม่ร่วมเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์กันหรือคะ
4: ท่านจะต้องสุจริตต่อบ้านเมืองสุจริตต่อประชาชนและสุจริตต่อหน้าที่นอกจากความรู้และความสุจริตประจำตัวแล้วท่านควรมีหรือตั้งจุดมุ่งหมายให้แน่วแน่ในการงานที่จะกระทำนั้นแล้วใช้ความคิดไตร่ตรองว่าจะทำอย่างไรบ้างและการใช้ความคิดดังว่านี้จำเป็นต้องใช้สติควบคุมมิฉะนั้นก็จะเป็นความคิดที่ฟุ้งซ่านซึ่งประเทศชาติไม่พึงปรารถนาพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย7 กรกฎาคม 2498เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจ่อจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปิดประตูตีแมวครับประเพณีตีแมวไร้ทางสู้ปิดประตูตีมันนั้นน่าเศร้าใจผู้อื่นควรมาเทียบเปรียบใจเราอย่าเบียดเบียนใครเขาจงเข้าใจคนไม่มีทางสู้ดูอนาถควรจะได้เปิดโอกาสให้สู้ได้จึงพอเหมาะพอสมนิยมใจไม่ใช่ใครรังแกได้ไม่เมตตาน้องๆครับสุภาษิตสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปิดประตูตีแมวความหมายคือรังแกเบียดเบียนคนที่ไม่มีทางสู้ลักษณะอย่างนี้ถือว่าเป็นการรังแกผู้ที่ด้อยกว่าทั้งด้านของร่างกายด้านของสติปัญญาความรู้และก็ด้านอื่นๆทุกด้านเมื่อต่อสู้หรือเบียดเบียนรังแกอย่างไรเขาก็ไม่มีทางสู้ได้อย่างนี้เปรียบเหมือนการปิดประตูตีแมวแมวไม่มีทางหนีไปไหนได้ยังไงก็แพ้คนอย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าการเบียดเบียนรังแกกันนั้นไม่ดีไม่งามทั้งสิ้นคนเกิดมาบนโลกนี้ควรจะมีเมตตากรุณาต่อกันไม่เพียงแต่เฉพาะกับคนเท่านั้นแม้กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆก็ควรที่จะได้เมตตากรุณาเมตตาคือความรักความปรารถนาดีเพราะเขาเองก็มีทุกข์มีปัญหาชีวิตไม่แตกต่างจากเราจึงเรียกกันว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์และเมื่อคนอื่นหรือสัตว์อื่นๆมีความทุกข์มีปัญหาเขาเหล่านั้นก็ต้องการการแก้ไขปัญหาต้องการไปให้พ้นจากความทุกข์หรือจากปัญหาที่ประสบพบอยู่ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องกรุณาคือคิดช่วยเหลือเกื้อกูลกันคนที่มีเมตตาคือความรักคนที่มีกรุณาคือความสงสารพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นหรือใครต่อใครก็ตามก็ถือว่าเป็นคนผู้มีจิตใจดีเป็นผู้มีน้ำใจงดงามการที่เป็นคนมีน้ำใจกับคนอื่นในโลกใบนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่เรียกว่าโลกสวยด้วยเมตตาถ้าเราอยู่ร่วมกันไม่มีเมตตาคือไม่มีความรักต่อกันไม่มีกรุณาคือไม่คิดจะช่วยเหลือหรือสงสารกันเลยการอยู่ร่วมกันก็เหมือนกับอยู่กับศัตรูเหมือนอยู่กับคนที่ไม่ใช่มิตรไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่คนโลกเดียวกันก็จะทำให้บรรยากาศของการอยู่ร่วมกันนั้นไม่มีความสุขมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นน้องๆครับเมื่อเราเกิดมาแล้วเรามีปัญหาก็ขอให้นึกถึงคนอื่นว่าคนอื่นเขาก็มีปัญหาเหมือนกันกับเราเรารักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างไรคนอื่นก็รักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างนั้นเหมือนกันถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราเปรียบเทียบกันดูแล้วก็พบว่าไม่มีใครที่จะน่าริษยามีแต่คนน่าสงสารมีแต่คนที่น่าช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยกันทั้งสิ้นคนที่แม้จะร่ำรวยกว่าเราเขาก็อาจจะเป็นคนมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง3วันดี4วันไข้ก็เป็นได้หรือบางคนอาจจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแต่ว่าเขาอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของการทำมาหากินก็เป็นได้ทุกคนควรค่าแก่การมอบน้ำใจให้แก่กันและกันไม่ใช่ว่ามาเบียดเบียนรังแกกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่มีทางสู้คนที่อ่อนแอกว่าแย่กว่าเราถ้าเราไปเบียดเบียนรังแกเขาเท่ากับว่าเราจิตใจอมหิตโหดเหี้ยมไม่มีมนุษยธรรมไม่มีเมตตาปราณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราได้มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านนะครับจะเป็นสุนัขจะเป็นแมวหรือจะเป็นนกสิ่งใดๆก็ตามที่เราเลี้ยงดูแลเขาไว้ก็ยิ่งต้องมีเมตตามีกรุณาเพราะว่าเราเลี้ยงจุดเริ่มก็มาจากความรักความสงสารมันแต่ถ้าเลี้ยงแล้วไม่ดูแลเลี้ยงแล้วเบียดเบียนรังแกมันเองก็คงไม่อยากจะอยู่กับเราเพราะฉะนั้นครับเรื่องน้ำใจไมตรีเมตตากรุณานี้ควรปลูกฝังตั้งแต่ยังเยาว์วัยใครก็ตามที่อยู่บนโลกใบนี้ก็ต้องการความ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: เจอกันในยามที่อากาศสดชื่นแจ่มใสนะครับ
1: ครับให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะครับตื่นเช้ามาพละกำลังทางร่างกายอาจจะอ่อนล้าเหนื่อยล้าก็ต้องอาศัยการยืดการเหยียดบ้างนะฮะ
2: ครับ
1: ทำให้ได้เลือดลมแล่นเลือดลมวิ่งนะครับบางทีปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากความชราชราอย่างเดียวนะมันเกิดจากความที่เราไม่ได้บริหารร่างกายนั่นเองนะ
2: แล้วก็อย่าลืมส่งสวัสดีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ด้วยนะครับ
1: ส่วนใหญ่จะไม่ลืม
2: ตื่นเช้ามาทานกาแฟส่งเป็นแต่สวัสดีวันจันทร์
1: คือสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารสวัสดียามเช้าเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะลืมสำหรับคนที่ใช้งานนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่ลืมก็คือการบริหารร่างกายการยืดการเหยียดการเดินนะฮะการแกว่งแขนอะไรพวกนี้นะครับที่ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพเนี่ยก็บอกว่าท่านผู้สูงวัยเนี่ยควรจะต้องทำให้เป็นกิจวัตร
2: ดีนะตามสถานที่ต่างๆเขาก็เริ่มมีกิจกรรมในลักษณะนี้แต่ว่าถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: ที่บ้านของเราเนี่ยเราก็ควรที่จะเริ่มก่อนนะครับ
1: ใช่ครับที่นอนก็เป็นสถานที่ในการบริหารร่างกายได้นะครับผมเองเมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนนะมีอาการยอกนะยอกที่เขาเรียกอะไรสลักเพชรหรือเปล่า
2: ครับ
1: ที่อยู่บริเวณก้นกบเนี่ยนะนะครับก็โอเดินมันก็แป๊บแป๊บแป๊บแป๊บนะฮะไม่รู้จะเกิดจากออฟฟิศซินโดรมหรือ
2: ครับ
1: นั่งนานๆ นะไม่ได้ลุกไปยืดไปเหยียดร่างกายก็ส่งผลทำให้เกิดอาการอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะก็เข้าไปดูในช่องทางออนไลน์มีผู้ที่แนะนำวิธีการแก้ปัญหานี้นะฮะหลายท่านด้วยกัน
2: ครับ
1: นะครับเขาก็บอกว่าใช้เตียงนี่แหละที่เรานอนนี่แหละนะครับในการช่วยทำให้อาการเคล็ดขัดยอกเนี่ยหายไปได้นะครับอย่างเช่นเรามีอาการเจ็บมีอาการปวดอยู่ที่บริเวณสลักเพชรหรือบริเวณก้นด้านซ้ายอย่างเงี้ยนะฮะก็ยกขาข้างซ้ายขึ้นพาดกับขอบเตียง
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็หย่อนเข่าหย่อนขาทางด้านขวานี่ลงเป็นลักษณะเหมือนเลข4นะฮะทําเป็นลักษณะเหมือนเลข4นะครับแล้วก็ให้เหมือนกับอวัยวะของเราในส่วนก้นเนี่ยมันแยกออกจากกันว่าอย่างนั้นนะ
2: ครับ
1: มันก็ทำให้เส้นอะไรต่างๆที่อาจจะถูกกดทับอยู
2: ่
1: มันคลายตัวออกนะคร
2: ับ
1: ทำอย่างนี้นะครับ
2: เซตละกี่ครั้งอ
1: ่ะเซตสักสิบยี่สิบวินะยี่สิบวิสัก5เซตอะไรเงี้ย
2: ครับ
1: นะครับลองทำดูโอ้หายจริง
2: ๆ
1: นะฮะหายจริง
2: ๆแสดงว่าเพิ่งเป็นอาการเบื้องต้นนะ
1: ใช่
2: ยังไม่เรื้อรัง
1: ใช่ครับยังไม่ได้เรื้อรังแบบเป็นเดือนเป็นปีอะไรเงี้ยแค่รู้สึกว่ามันแปลบๆมันมีอาการเนี่ยก็ลองทำดูนะครับแล้วก็ทำเรื่อยๆเขาก็แนะนำให้ทำเรื่อยๆนะครับเช่นคราวไหนที่เรามีอาการเหน็บชานะฮะก็ลองใช้วิธีการแบบนี้นะครับแล้วก็พบว่ามันก็เลือดลมแล่นดีอาการที่เป็นนั้นก็ค่อยๆหายไปนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะคร
1: ับ ใช่คร
2: ับ แล้วก็ดูจังหวะการยืดด้วยไม่ต้องรีบนะค่อยๆทำ
1: ใช่ครับ
2: รีบไปก็ไม่ดีนะ
1: ครับการที่เราทำได้ตามนี้นะครับก็ต้องอาศัย ความรู้และประสบการณ์ของผู้ที่เคยทำมาก่อนนะครับโดยเฉพาะบรรดาหมอนวดนะครับที่ร่ำเรียนมาเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: เขาก็มีวิชามีวิธีนะทั้งวิชาแล้วก็วิธีวิชาก็คือความรู้นะครับความรู้ในเรื่องของเส้นเรื่องของเอ็นอะไรต่างๆนะฮะว่ามันมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์ยังไงมันเกี่ยวข้องกับกระดูกกระเดี่ยวอะไรของเราตรงไหนเนี่ยเขาก็รู้นะครับคงเคยไปนวดนะฮะแล้วหมอดูทักโอ้โหแข็งโป๊กเลยเนี่ยนะ
2: ครับ
1: คือเส้นเอ็นมันตึงนะไม่ได้รับการบีบการนวดไม่ได้รับการยืดการเหยียดมันก็เลยทำให้ตึงพอตึงปั๊บเนี่ยสังเกตได้เวลาที่เราต้องไปออกกำลังกายนะฮะแม้เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆนะฮะไม่กี่นาทีร่างกายมันไม่เคยเหยียดนะ
2: ครับ
1: เพราะมันมาเหยียดแบบลักษณะที่เร่งรีบอย่างเช่นการวิ่งเนี่ยโอ้ปวดระบบเหมือนกันนะ
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: คือต้องก็ต้องฝึกนะ
1: ฝึกให้ชิน
2: ฝึกให้ชิน
1: ทำให้มันชิน
2: ถ้าไม่ชินอย่าเพิ่งไปเร่งมันใช่ไหมฮะ
1: ค่อยๆไป
2: ค่อยๆไป
1: เป็นค่อยๆไปนะครับการฝึกร่างกายในลักษณะนี้ยังฝึกได้นะครับยังหัดมันได้นะครับดีกว่าไปทำไปตอนแบบหมอบังคับต้องให้ทำอ่ะที่เรียกว่ากายภาพบำบัดนะ
2: ครับ
1: ถึงเวลานั้นมันยากเหมือนกันนะ
2: ใช่ฮะ
1: เพราะว่า มันสังขารวัยอายุอะไรต่างๆมันมากแล้วมันก็การเคลื่อนที่ลำบากจะต้องมีตัวช่วยเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเราทำเสร็จตั้งแต่บัดนี้นะฮะตอนที่ยังเดินได้ตอนที่ยังไม่เจ็บไม่ปวดมากเนี่ยมันก็จะยืดระยุอายุการใช้งานของแข้งขาของเราเนี่ยไปได้พอสมควร
2: ครับ
1: ครับ
2: ใช่ฮะทั้งเส้นเลือดเส้นเอ็นเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: หลอดเลือดเส้นเลือด
1: ครับ
2: เส้นเอ็นถ้าแข็งแรงข้างในเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: ก็น่าจะไปได้อยู่ครับ
1: ครับนี่คือความรู้และความรู้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตโดยตรงเลยนะใช่ไหมฮะคือความรู้เนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราเรียนหนังสือหรือเราไปฟังการบรรยายการพูดของคนอื่นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่นอกตัวไกลตัวส่วนใหญ่นะฮะเป็นความรู้ในเรื่องนู่นจักรวาลในเรื่องของมนุษย์โลกภายนอกบอกเล่าเรื่องนั้นบอกเล่าเรื่องนี้แม้แต่ข่าวสารที่เราฟังทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นข่าวของคนอื่น
2: ครับ
1: เรื่องของคนอื่นนะครับแต่ว่ามันอยู่ในความสนใจของผู้คนเราก็เลยพลอยไปรับรู้ด้วยทีนี้บางครั้งบางเรื่องรับรู้แล้วก็ไม่ได้ช่วยทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมากมายสักเท่าไหร่นักนะครับเผลอๆรู้แล้วเครียดด้วยก็มีนะหลายๆข่าวนี่นะ
2: ครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ไม่ต้องไปตามแบบลึกๆนะเอาแค่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็พอ
1: ใช่ครับ
2: นะ
1: คือบางคนห่วงอย่างเดียวว่ากลัวว่าจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
2: ต้องเชิงลึกเหรอ
1: นั่นนะสิ
2: เอาแค่แบบ
1: ไม่รู้ก็ได้นะ
2: ครับ
1: คือบางเรื่องนี่ไม่รู้ก็ไม่แปลกอะไรปล่อยให้คนเขารู้เขามาเล่าสู่กันฟังแล้วเราเป็นผู้ฟังที่ดีก็ได้เหมือนกันนะครับเช่นตอนนี้การแข่งขันฟุตบอลโลกจบลงไปแล้วเอ๊ะทีมไหนได้แชมป์โลกนะปีนี้ใช่ไหมเราไม่ได้ตามเลย
2: ครับ
1: นะคนที่เขาตามก็อาจจะตอบได้ว่าประเทศอะไรนะ
2: สเปน
1: แค่นี้ก็รู้ละไม่ต้องถึงขั้นว่าโอ้คืนนี้ต้องกดตาหลับขับตานอนต้องดูให้ได้ไม่งั้นเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแต่ว่าการนอนการพักผ่อนของเราไม่เพียงพอมันก็ส่งผลกระทบใช่ไหม
2: ครับ
1: ถ้าเราต้องการจะรับรู้แค่เพียงว่าไปถึงไหนเรื่องนี้ไปถึงไหนวงการนี้ไปถึงไหนพอให้รู้บ้างในการรู้บ้างแบบผิวเผินก็ไม่ใช่เรื่องความล้าสมัยหรือเป็นความอ่อนด้อยทางสติปัญญาอะไรใช่ไหมครับ
2: ใช่ฮะคือเราไม่ต้องรู้ทุกเรื่องนะ
1: ใช่ครับ
2: รู้แต่เฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่จำเป็นก
1: ับ
2: การดำเนินชีวิตของเราและคนรอบข้างนะครับ
1: ครับเพราะนั้นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดเลยแล้วก็อยู่ในตัวเราด้วยก็คือเรื่องของสุขภาพนี่แหละนะครับดูว่าร่างกายของเรานั้นเป็นอย่างไรตอนนี้มีอาการเจ็บมีอาการปวดตรงไหนอย่างไรหมั่นสังเกตคนที่หมั่นสังเกตตัวเองแล้วก็พบความผิดปกติเกิดขึ้นถ้ารู้ได้เร็วก็รักษาได้เร็วรักษาได้เร็วก็มีโอกาสหายได้เร็ว
2: ครับ
1: นะครับแต่ถ้าไม่เคยสังเกตเลยนะครับตัวเองปวดตัวเองเจ็บตรงไหนเนี่ยแล้วก็ไปสรุปเอาเองว่าอ๋อก็เราแก่ไง มันก็เลยเป็นลองไปถามเพื่อนวัยเดียวกันดิ
2: ครับ
1: เขาอาจจะไม่มีอาการแบบที่เราเป็นก็ได้นะเพราะเขาก็อายุเท่ากันกับเราน
2: ะใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเอาอาการที่ผิดปกติเนี้ยลองมาเซิร์ชดูก็ได้ว่าเอ๊ะ อาการปวดแป๊บๆตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรมีอาการอย่างไรพอจะมีวิธีแก้อย่างไรบ้างอาจจะแก้ได
2: ้ครับต้องมันสังเกตตัวเองนะ
1: ครับ
2: หรือว่าจะปล่อยเฉยๆช่างมันเถอะเดี๋ยวก็หาย
1: วันหนึ่งเนี่ยเป็นภาระนะใช่ไหมครับลูกหลานจะต้องมาแบกมาหามจะต้องมาเอารับผิดชอบดูแลชีวิตเราทั้งที่วัยก็เพิ่งจะ 50-60 เนี่ย
2: ครับ
1: นะมันเร็วเกินไปนะครับเพราะนั้นเป็นความรู้ที่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้ชีวิตของเรามากที่สุดส่วนความรู้เรื่องอื่นนะครับอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เคยพระราชทานเป็นแนวทางเอาไว้ว่าความรู้จริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งเรื่องของวิชาการด้วยนะครับศึกษาอย่างที่เราร่ำเรียนกันนะฮะวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์วิชาอะไรต่างๆซึ่งมันก็มีอุปการะมีประโยชน์ต่อชีวิตนั่นแหละ
2: ครับ
1: เห็นไหมครับถ้าไม่มีวิชาการเลยเนี่ยบางทีเราก็เขาเรียกว่าอะไรทำแบบธรรมชาติทำตามสัญชาตญาณถูกบ้างผิดบ้างแต่หลักวิชานี่มันผ่านการกลั่นกรองมาแล้ว
2: ครับ
1: จากท่านผู้รู้อันนั้นก็ต้องมีแล้วก็มีความรู้รอบตัวนะความรู้รอบตัวว่าเออเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งที่เราควรจะได้รู้เพื่อจะได้แนะนำบอกกล่าวลูกหลานได้อย่างน้อยก็เรื่อง จราจรอย่างเงี้ยนะ
2: ครับ
1: ป้ายจราจรแบบนี้เขาห้ามไปป้ายแบบนี้เขาให้หยุดนะ
2: ครับ
1: ครับบางทีไม่รู้เลยเนี่ยก็เข้าใจผิดไฟเหลืองนี่ต้องเร่งต้องเร่งเครื่อง
2: อย่าไปเร่งให้ลูกหลานดูนะเดี๋ยวเขาจะทำตาม
1: ลูกหลานก็จำใช่ไห
2: ม
1: ถ้าเหลืองปุ๊บต้องเร่งไปเลยเนี่ยนะครับถ้าเกิดอีกฝ่ายคิดตรงกันแล้วก็เรียบร้อยเลยนะฮะเพราะนั้นเหลืองต้องรีบหยุดนะเพื่อที่จะได้ไม่ฝ่าไฟแดงแล้วก็ความรู้ในชีวิตนะความรู้ในชีวิตนี่ก็คือการได้รู้ทักษะการใช้ชีวิตศิลปะในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะโลกภายในคือจิตใจของเรานะครับเอาวันนี้ก็เลยนำบทเพลงที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมาฝากคุณผู้ฟัง
2: ดีเลยครับ
1: ครับมงคลจักรวาล
2: โอ้เป็นบทสวดแล้วฮะ
1: เป็นบทสวดเขามาทำเป็นบทเพลง
2: นั่นแหละหลายคนชอบนะครับ
1: ฟังเพลินเลยนะครับในยามเช้าแบบนี้มงคลจักรวาลครับ

0: บทเพลงมงคลจักรวาล นะครับ
1: ครับก็คือถ้าสวดเป็นประจำเป็นยังไงฮะ
0: ก็เป็นมงคล
1: เป็นมงคลกับตัวเองนะ
0: ครับความเป็นสิริมงคลมันเริ่มต้นจากความที่จิตใจเราสงบนะครับแล้วก็มองทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่งามเป็นสิริมงคลได้นะครับผ่านความคิดที่ดีความผ่านการกระทําที่ดีผ่านการพูดที่ดีเรียกว่ามงคลจักรวาล3อย่างเนี่ยจริงๆครบถ้วนแล้วคิดดีทําดีพูดดี
1: ครับ
0: นะครับเป็นมงคลจักรวาลที่ครอบครอบจักรวาลชีวิตของเรานะครับให้ได้พบแต่สิ่งที่ดีๆเคยได้ยินคําว่าอะไรนะเคยได้ยินชื่อรายการครอบจักรวาลไหมสมัยก่อน
1: ครับแม้มันชื่อยาไงไม่รู
0: ้อยากครอบจักรวาลนะก็คือยาชนิดนี้รักษาได้ทุกอาการอะไรเงี้ยนะรายการครอบจักรวาลก็เหมือนว่าเอาเรื่องต่างๆสารพัดมาทายมาถามกัน
1: ครับ
0: ในรายการเป็นรายการเก่าๆนะครับใครที่เกิดมานานน่าจะทันอยู่รายการครอบจักรวาลนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของครอบจักรวาลความรู้ในจักรวาลนั้นมีมากมายเหลือเกินนะครับพระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าเป็นพระสัพพัญญูนะครับทรงรู้ทุกสิ่งแหละแต่ว่าสิ่งที่พระองค์นำมาแสดงนำมาถ่ายทอดให้พระสาวกได้ฟังกันนั้นเพียงหยิบมือเดียว
1: ครับ
0: เสมือนหนึ่งใบไม้ในป่านะครับทรงหยิบมากำมือหรือในพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยแล้วก็ตรัสเป็นอุบายธรรมแก่พระสงฆ์สาวกทั้งหลายในสมัยพุทธกาลว่าสิ่งที่เรารู้ก็เหมือนใบไม้ในป่าทั้งหมดเนี่ยแต่สิ่งที่นำมาสอนนำมาแสดงนั้นก็เหมือนใบไม้ในกำมือ นะครับคือไม่จำเป็นจะต้องรู้หมด
1: ใช่ครับก็คือด้วยสรีระของมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงรู้หมด
0: ครับ
1: ทั้งภายนอกและภายใน
0: โลก
1: นะ
0: โลกคือสังขารเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ในสังขารของคนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: บางทีวิทยาศาสตร์เพิ่งจะมารู้
0: ใช่ครับทั้งเรื่องของวัตถุที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้ที่เป็นธาตุดินนะ
1: ครับ
0: นะฮะพระองค์ก็

0: โลกนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นชาวพุทธได้มีโอกาสได้เติมความรู้เหล่านี้อยู่เสมอนะครับบางคนอาจจะไม่ถนัดอ่านก็เลือกที่จะฟังก็ได
1: ้ครับ
0: นะครับไปฟังที่วัดไม่ได
1: ้
0: ฟังจากทางไหนได
1: ้นี่แหละสมาร์ทโฟนนี่แหละ
0: สมาร์ทโฟนมือถือเรา
1: เลย
0: นะ
1: เยอะเลย
0: โอ้ครับ
1: ทั้ง TikTok ทั้ง YouTube หลายแพลตฟอร์มนะ
0: ครับบางคนบอกเอ้ยไถไปเห็นมีแต่เพลงเห็นมีแต่คนมาเต้นมันก็ต้องรู้จักที่จะค้นหาด้วย
1: ต้องค้นหา
0: ค้นหาด้วยช่องค้นหาก็จะมีลักษณะยังไงฮะมันก็เหมือนกับแว่นขยาย
1: วงกลม
0: วงกลมที่อยู่ด้านบนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ด้านบนขวาเนี่ยนะฮะเป็นแว่นขยายพิมพ์ไปเลยเช่นธรรมะหลวงพ่อจรัญอย่างเงี
1: ้ยแล้วพิมพ์บ่อยๆมันก็จะขึ้นมาเอง
0: ขึ้นมาเอง
1: ใช่ไหมฮะ
0: แสดงว่าเราสนใจ
1: แต่ถ้าเราพิมพ์เลขบ่อย
0: เลขก็ขึ้น
1: เลขขึ้นเลขขึ้น
0: หวยเหรอ
1: นั่นแหละ
0: อ๋อ
1: เดี๋ยวเขาเรียกอะไรนะ
0: ครับ
1: กูรู
0: ห
1: รือว่าไง
0: อาจารย์เหรออ
1: าจารย์ที่ใบอ่ะขึ้นมาหลายสำนักเลยนะ
0: โอ้โห
1: โอ
0: ้
1: โหจะเชื่อใครดีล่ะทีนี
0: ้ว้าวบุญดี
1: เพราะฉะนั้นค้นหาแต่เรื่องที่แบบมีประโยชน์กับตัวเรา
0: จันลงใจ
1: ครับ
0: จันลงสติปัญญาของเรานะครับวันนี้ฟังอีกสักหนึ่งบทสวดกันแล้วกันนะครับไหว้พระพุทธเจ้าบทอิติปิโสเนี่ยแหละนะครับมาทำเป็นบทเพลงฟังเพลินในยามเช้าเชิญรับฟังครับ

0: มาถึงช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้นะครับให้กำลังใจคุณผู้ฟังในเรื่องของการรู้นะฮะการรู้หรือสร้างความรู้หรือหาความรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับชีวิตนะครับความรู้เราอาจจะไม่ได้สูงส่งไม่ได้จบปริญญาโทปริญญาเอกที่ไหนมาแต่ให้มีความรู้ในตัวในตนในกายของเราเป็นเบื้องต้นก็เท่ากับเป็นคนหนึ่งซึ่งรักตัวเองนะฮะ
1: ครับแล้วก็ที่สำคัญก็รู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัน
0: ครับ
1: โดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะฮะ
0: ครับ
1: เรื่องของวันนั้นผมเข้าไปดูคุณสตรี
0: ครับ
1: เปิดคลิกเข้าไปดูใน YouTube
0: ครับ
1: ขึ้นวิธีการขับรถด้วยเกียร์ออโต
0: ้
1: ขึ้นเขาลงเขาทำยังไง
0: อ๋อ
1: เขามีเทคนิคนะ
0: อ๋อบางคนก็เกียร์ดีตลอด
1: ดีตลอดเออเนินสูงเนินต่ำก็ดีขึ้นไหวนี่หว่ารถเราแรงอะไร
0: ก็ไปได
1: ้ครับ
0: แต่จริง
1: จริงๆแล้วก็สามารถที่จะลดเกียร์ลงมาได้นะ
0: มันมี
1: เกียร์ออโต้ตบลงมาลงมาตามจังหวะ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: มันจะมี S คือเป็นการถ้าลงมันจะช่วยความหนืดใช่ไหม
1: ใช่
0: มันจะได้ไม่ลงแบบพรวดพราด
1: ลมจะหนืดลงมันจะหน่วง
0: ไม่เช่นนั้นเดี๋ยวอาจจะหลุดโค้ง
1: ครับ
0: ได้หรือไม่คือลงเร็วควบคุมรถไม่ได้
1: คือเบรกเราก็ไม่ต้องใช้เยอะอะไรเงี้ยนะถ้าใช้สองส่วนช่วยกันเนี่ยนะครับ
0: ครับพูดง่ายคือทางลาดชัน
1: ใช
0: ่ทางลาดทางชันเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ต้องศึกษา
1: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ใช้รถเกียร์ออโต้อยู
0: ่ครับ
1: บางคนขับมาหลายปีบอกเอ้ยมันมีด้วยเหรออย่างนี
0: ้ครับ
1: ฉันดีมาตลอด
0: อย่าว่าแต่เกียร์เลยนะฮะบางคนไม่รู้เลยเปิดฝากระโปรงยังไงจนกระทั่ง
1: แบบถาม AI อ
0: ่ะแบตหมดแบตหมดแล้วจะเปิดโทรศัพท์ไปหาร้านแบตเขาก็ถามว่าลูกแบตเนี่ยยี่ห้ออะไรฮะที่ใช้อยู่โอ้ไม่รู้เลยฮะมันอยู่ใต้กระโปรงงงกัน
1: เปิดดูมั่งนะครับ
0: ทีนี้เปิดไม่เป็นอีกเปิดฝากระโปรงไม่เป็นอีกเนี่ยนะครับ
1: ถาม AI ฮะนะถ่ายรูปรถระบุชื่อรุ่นเดี๋ยวมันก็จะบอก
0: วิธีการ
1: วิธีการมันจะเปิดตรงไหน
0: ครับอย่างน้อยสิ่งที่เราควรจะต้องดูก็คือเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็เรื่องของน้ำปัดน้ำฝนนั่นนะ
1: อันนั้นพื้นฐานมากๆต้องดูนะ
0: ฮ
1: ะแล้วก็อะไรรั่วซึมบ้าง
0: ครับ
1: ลองติดเครื่องรถดูนะ
0: ม
1: ีน้ำพุ่งอะไรหรอก
0: นี่เราเป็นความรู้เป็นความรู้ที่อยู่ใกล้ตัวจริงๆนะถ้ารู้แล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆได้นะครับให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอให้มีทั้งวิชาการมีความรู้รอบตัวแล้วก็ความรู้ในชีวิตจึงจะเป็นคนที่ครบคนอย่างที่ในหลวงพระราชทานเอาไว้นะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9แล้วนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับ
1: ครับ
0: ศาสตร์แห่งธรรมพระราชาผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: พรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: சமுதயம் யம் அரிய சச்சம்.
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
2: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเราสร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
2: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
3: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
5: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
6: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีค่ะขนมไทยเป็นขนมที่อร่อยมีคุณค่าทางอาหารแต่จะมีขนมไทยหลายอย่างที่เด็กๆไม่เคยกินไม่เคยรู้จักวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับขนมถ้วยฟูขนมถ้วยฟูเป็นขนมที่ทำมาจากไข่ขาวตีกับน้ำตาลทรายจนละเอียดขึ้นฟองแล้วผสมด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็หยอดลงในถ้วยตะไลนำไปนึ่งให้สุกจึงแคะออกจากถ้วยตะไลคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระไอไม้มาลายลอลิงอ่านว่าคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระอะไม้มาลายลอลิงอ่านว่าตะไลตะไลหรือถ้วยตะไลหมายถึงถ้วยกระเบื้องเล็กๆชนิดหนึ่งสำหรับใส่ของแล้วนึ่งเป็นต้นวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าถ้วยตะไลแล้วเด็กๆเข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกกต.ชี้แจงคดีหัวสว.ยืนยันได้ข้อสรุปในเดือนนี้ขอสังคมมั่นใจทำงานโดยอิสระสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะว่าเลิศ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเร
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรส
6: กกต.ชี้แจงคดีหัวสวยืนยันได้ข้อสรุปในเดือนนี้ขอสังคมมั่นใจทำงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
7: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกเอกสารข่าวแจ้งความคืบหน้าการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยระบุว่าที่ผ่านมากกต.ได้ประชุมพิจารณาคดีดังกล่าวไปแล้ว8ครั้งซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตามอำนาจหน้าที่และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งได้พิจารณารายละเอียดแห่งสำนวนอย่างครอบคอบรอบด้านเพื่อให้การวินิจฉัยตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์โดยพิจารณารายละเอียดสำนวนจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้หลังจากนั้นกกต.จะนัดประชุมเพื่อลงมติตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการที่กฎหมายกำหนดและสำนักงานกกต.จะประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการให้ประชาชนรับทราบต่อไปสำนักงานกกต.ขอยืนยันเพื่อสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าการพิจารณาคดีดังกล่าวเป็นไปโดยอิสระปราศจากการชี้นำหรือการแทรกแซงจากบุคคลหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยยึดข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักอย่างเคร่งครัดยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าปีนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนินโญส่งผลให้ปริมาณฝนทั้งประเทศต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 10-15 โดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้ซึ่งมีโอกาสเกิดภาวะซูเปอร์เอลนินโญทำให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยขณะที่พายุเขตมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปยังจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นมากกว่าการเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งแม้ภาพรวมฝนจะลดลงแต่ยังคงมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักเฉพาะในพื้นที่ร่องมรสุมโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบางจังหวัดในภาคตะวันออกกับภาคใต้ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มได้รัฐบาลจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยทั้งการจัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรและระบบแจ้งเตือนภัยและยืนยันว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำในเขื่อนยังเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคแต่ขอให้เกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานใช้น้ำอย่างประหยัดวางแผนเพาะปลูกให้เหมาะสมและสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนี้ที่คาดว่าจะยาวนานตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ถึงเดือนเมษายน2570สภาพอากาศประจำวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วย
8: ชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยทานศีลเมตตาและกตัญญูละเลิกอบายมุขทำใจให้สงบมีสมาธิวันนี้วันพระ
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
11: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิด สูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
2: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
12: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีค่ะการติดต่อกันระหว่างครอบครัวหรือเพื่อนโดยไม่ต้องเดินทางไปพบกันก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้ตามความต้องการได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นการติดต่อพูดคุยโดยการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยคือโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือเกิดจากการรวมคำสี่คำด้วยกันคือคำว่าโทรคำว่าศัพท์คำว่ามือและคำว่าถือโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ติดตัวไปในที่ต่างๆได้ดังนั้นเด็กๆถ้าต้องการติดต่อกับคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อได้นะคะวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าโทรศัพท์มือถือแล้วเด็กๆเข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดี

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อยู่บ้านนะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะร่างของฮารุนโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวถึงไทยแล้วครอบครัวแฟนคลับแห่รับศพสุดโศกเศร้านำส่งชนะสูตรก่อนกลับกาฬสินธุ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศล3คืนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: นี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: เมื่อเวลา 5:10 นที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าร่างของฮารุนโซโลหรือนายบวรทัศน์เป็งสุขยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังได้เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์เที่ยวบิน TK58 ท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีทั้งสมาชิกในครอบครัวพี่ชายพี่สาวญาติสนิทแฟนคลับที่ติดตามผลงานรวมถึงผู้สื่อข่าวเดินทางมารอรับร่างด้วยความอาลัยเบื้องต้นมีรายงานว่าก่อนจะมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดจังหวัดกาฬสินธุ์เจ้าหน้าที่จะส่งมอบร่างของฮารุนโซโลไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ถนนซ่อมสร้างตำบลบางพูนจังหวัดปทุมธานีเพื่อทำการผ่าชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งทางนี้ตามกำหนดการครอบครัวจะมีการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา3คืนก่อนจะดำเนินการประกอบพิธีชาปนกิจต่อไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
8: สหพันธ์ฟันดับนานาชาติหรือ FIE สร้างความฮือฮาให้กับวงการกีฬาฟันดับระดับโลกโดยการประกาศแต่งตั้งแจ็คสันหวังศิลปินระดับโลกนักธุรกิจและอดีตนักกีฬาฟันดับเยาวชนโอลิมปิกให้รับตำแหน่ง Global Ambassador หรือตำแหน่งทูตระดับโลกคนแรกขององค์กรทั้งนี้ก่อนเข้าสู่วงการบันเทิงแจ็คสันหวังเคยเป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติฮ่องกงโดยสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองประเภทเซเบอร์ชายในการแข่งขันฟันดาบเยาวชนแชมป์เอเชียมาครองได้สำเร็จซึ่งเป็นเหรียญทองแรกของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงในการชิงชัยระดับเอเชียผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดแรกคู่ที่น่าสนใจอาฮุสชนะซาบา2-1เฟเดเบเช่ชนะสตูมกราส2-0ผลการแข่งฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดแรกเฟเรนซ์วารอสชนะกอร์นิกซาเบอร์เซ่1-0ผลการแข่งฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรคู่ที่น่าสนใจเอซิมิลานเสมออินเตอร์มิลาน1-1เชลซีแพ้ยูเวนตุส0-1นาโปลีชนะโอซาซูน่า2-1อาร์เซนอลแพ้เรอัลเบติส1-3และเรอัลมายอร์กาชนะปารีสแซงต์แชร์กแมง3-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการ National Bank Open 2026ที่เมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาประ